0: เศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการให้มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บริไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบริไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเอกเฉลิมรักษณ์สังจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอาเซียนจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชา

0: อิรักอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20นาฬิกาของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนวิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิรักรอบใหม
1: ่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี้
0: นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือ

0: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกว่า4จ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เจแปนโอเพ่น2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโตนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกมและเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลหัววรายุคเลาะกับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุพัฒน์จองเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกมและเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโป้ส่วนกับหูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์สุภานิดาเกตทองและบุษนันท์เทียมบำรุงพันธ์ต่างแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพระศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวตสามวาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกลัดศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคและสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกในการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องซักร่วมโดยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชมโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาประเทศกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 สูงกว่าระดับเรือบานกลาง 1.34 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 ต่ำกว่าระดับเรือบานกลาง 1.38 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข

0: ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาอ่าน
1: ฟ้าสลัว

0: เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชย์อธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิรักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบรู้เกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
5: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชบัญญัติดีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจะใช้บังคับมาสักช่วงนึงแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเรียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในกิจประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการที่ทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนาะมันก็เข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกถูกออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิการดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบทั้งเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนี่เป็นภาษีประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ามาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
4: ก็สามารถตรวจสอบได้แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นจะป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
5: ดิฉันคิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแต่สอบถามนะคะแต่มันก็มีการแถลงกับคนหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาจริงคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการต่อค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
4: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประ
5: ดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอาเอกสารเอากระดาษมาเบิกได้ถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรเลยในเรื่องได้เยอะนะคะนี่นะควรดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ต้นทางที่จะสาธารณสุขทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคาอย่างมันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองนี่คือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางส่วนที่เขามีปัญหาอะไรบางเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันว่าจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนในอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วเราจะการทุจริตเป็นยังไงที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่บังเอิญคนทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอบหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิ์ที่เพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิ์พื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันไม่ได้มีการมันคือสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ได้พรีเมียมเนี่ยก็ท่านในเมื่อท่านอบิวหรือว่าท่านใช้สิทธิ์นั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปนั้นก็ใช้สิทธิ์ปกติแล้วกันนะคะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดรับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านอธิบดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอันนี้นะคะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหน
5: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์กันมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้แต้มให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไป2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมันอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่าง

0: ัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อไปค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านอธิบดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: นี่แหละค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของของ6หน่วยงานที่มีกองก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำและกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดจ้างกลางของกรมกิจการทุกอินทิวีนะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่ที่เจ๋งและอาคารชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาณเป็น 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ขาภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR งานจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของคู่ขาภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนานติเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
5: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟ้นนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกัน
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหา

ีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทย

0: และในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
1: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
0: ตอนนี้กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอ.ร่วมกับบริษัท304 Industrial Park A Smart จำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกับอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครอบคลุมด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utilityที่เป็นยูนิตี้ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
2: ด้านนายกิติพันธ์กิจเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซีมิคอนดักเตอร์และ Data Centerปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
3: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดที่เรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยตอนนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซล่าโปรตีนนะครับ
2: ทางนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสนพรมมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะมะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตาม ประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามสาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคีด้านสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณ10,000รายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉพลอิตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆและปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
4: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นตุ้มเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งนะควรจะต้องเป็นการป้องกัน
0: ด้านนายแพทย์ยงเชือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดขึ้นยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
5: วิธีการที่ใช้ว่ากินยาทำยาตีวิธีการที่2คือยาไปรับประทานทานน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีและการเป็นมะเร็งการที่เราตรวจเจอในวิธีการที่2ก็ครั้งที่เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาเลยแต่สิ่งที่กว่าคือยาที่กินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
0: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนติดให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนาริมนอุดมพรรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพพสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพพ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
8: ในทางพระพุทธศาสนาคือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านได้คิดเอาไว้ว่าอันคนดีไม่ใช่ดีด้วยที่ทรัพย์ไม่ใช่นับคงพันชนสารคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดี ทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

กรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์029405791กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันธุ์ที่ชำรุดและเสริมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารและตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02579-0579กรมทางหลวงขวัญทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่เงินพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83-114-115กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารได้ตั้งแต่

ในแถวประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกกต.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันหากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นสอบเสนอราคาในวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024366342กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นในการใช้งานประจำปีงบประมาณ2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02271600ต่อ6847บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์025351620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์029405791กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสริมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกเกษตร

ำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03838 5778ถึง83/114และ115กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคือและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ศูนย์คลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02070-0457การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกกพ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันหากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาในวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-6342กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ศูนย์บริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นในการใช้งานประจำปีงบประมาณ2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ศูนย์พัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร

วัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02535-1620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02940-5791กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันธ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารในตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรม

ี้ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03838 5778ถึง83ต่อ114และ115กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบขอนพื้นและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์020-0457-0457การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันหากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาในวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-6342กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ศูนย์บริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02535-1620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02940-5791กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นคารุพันธ์ที่ชำรุดและเสริมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรม

ชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางเหนือชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03838 5778ถึง83ต่อ114และ115กรมธนารักษ์ขายเข้าตลาดอื่นๆเรียนกระสาบถอนคือและเรียนกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่

0: จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
1: นางพัทเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้

0: คงตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้น

ที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIA จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าในสตาร์ทอัพ

0: ริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
2: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปะแตได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทางตรงจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมู่หนุ่มตำบลป่าแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง

บื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมง

กฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

อัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมาย

ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างครอบสิ่งปลูกสร้างนะครับเราครอบครองโดยสุจริตและเปิดเผยภายในระยะเวลา10 ปีเราก็จะได้ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ถ้าเป็น

ป็นที่ดินก็มีการเข้าไปทำกินนะครับเข้าไปปลูกสิ่งปลูกสร้างไม่ว่า

0: ครับแต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์นะครับเราก็จะอ้างความการก็ส่งผลต่างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเตือนไปยังเจ้าของทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินนะครับพี่น้องท่านไหนที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดตรวจสอบทรัพย์สินของท่านด้วยถ้าทรัพย์สินของท่านมีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินนะครับท่านจะต้องรีบมาฟ้องร้องก่อนที่ผู้ที่ร่วมการครอบครองนั้นจะไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับส่วนคนที่ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นถ้าท่านไม่แน่ใจว่าเจ้าของอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยท่านก็ไม่ควรทำนะครับเพราะบางทีจะทำให้เกิดการฟ้องร้องจะทำให้เสียค่าที่ศาลจะทำให้เสียเวลานะครับแม้จะต้องติดต่อทนายและที่สำคัญที่สุดท่านจะต้องทะเลาะกับเจ้าของเองไม่มีที่สิ้นสุดเอาทรัพย์สินที่เป็นของตัวเองจะดีกว่านะครับ
1: ขับรถกลับบ้านค่ะเอาเดินทางแล้วนะคะถ้าเราปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก1,864โค้งจะขึ้นเขาข้างด้วยต่อได้ทางลูกหลังก็เหยียบมิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนี

บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับ

0: ริหารงานด้วยแต่จริงๆแล้วทำงานมานานส่วนตัวรู้จักกันนะครับอยู่ในสายคุยกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณพีระครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณจริงๆวันนี้ที่ได้มาคุยกันในรายการแล้วก็จะได้เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะแนะนำเพราะว่าเดี๋ยวนี้

0: ในการช่วยเหลือคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนมูลนิธิอภิเษกชนก็เช่นเดียวกันอยากจะให้แนะนำหรือว่าบอกถึงที่มาที่ไปของมูลนิธินี้นิดนึงนะครับชื่อเต็มๆอะไรแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรคร
1: ับมูลนิธิอภิเษกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก่อตั้งโดยคนตาบอดครับเป็นด็อกเตอร์ประหยัดปู่หนององค์ซึ่งท่านตาบอดตั้งแต่8ขวบนะครับท่านก็ได้พยายามหาโอกาสในการศึกษาเพราะว่าช่วงนั้นเรื่องของการศึกษากับคนตาบอดเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าไหร่ท่านก็พยายามไม่ว่าจะเป็นครูช่างไม้ไปเรียนช่างไม้แล้วก็เป็นครูช่างไม้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพยายามที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็จบออกมาเป็นคุณครูซึ่งเริ่มต้นด้วยบ้านเช่าครึ่งหลังครับในซอยทานทิพย์ที่จังหวัดขอนแก่นก็ตอนนั้นก็เริ่มรับเด็กตาบอด13คนเข้ามาอยู่ในการดูแล
0: มีมาหลายปีแล้วครับ
1: มีตั้งแต่พ.ศ. 2521ครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นสถานสงเคราะห์อยู่ตอนนั้นได้รับงบประมาณจากมิสโรสลิมครับจากประเทศสิงคโปร์ก็ได้มาช่วยการท่านกับเพื่อนนะครับได้มาได้เริ่มกันแล้วก็ได้มาจัดตั้งโรงเรียนจริงๆก็ตั้งแต่ปี2526ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากร.เก้านะครับก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้รับมูล

0: ดูแลเรื่องของการศึกษาครับจริงๆก็คือเรารับตั้งแต่รับเด็กตาบอดตั้งแต่อายุ3ขวบครับจนถึง15ขวบเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาแต่ถ้าเราเจอตาบอดที่ตาบอดภายหลังหรือว่ามีอายุมากแล้วเราก็จะส่งต่อเข้ามาฝึกอาชีพแล้วก็พยายามที่จะส่งต่อให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสังคมยังมีความสุข
1: แม้เราจะดูแลเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวรับเด็กมาตั้งแต่3ขวบก็ตามแต่เมื่อเราเจอ

0: เยอะมากครอบคลุมทั่วประเทศก็ว่าได้ไอ้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกแขนงออกไปได้ยังไง
1: ก็มูลนิธิครับก็จะดูแลอยู่3ด้านครับก็คือเรื่องของการศึกษาสำหรับคนตาบอดแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของการจ้างงานซึ่งทางสถานศึกษาเนี่ยเรามีสถานศึกษาภายใต้กำกับอยู่9ที่ครับ9ที่แล้วก็มหาวิทยาลัยอาชีวะสำหรับคนตาบอดอีกที่หนึ่งนะครับรวมทั้งหมดเป็น10ที่แล้วนะครับก็จะมีอยู่ที่เชียงราย1นะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นนี่มี2ที่นะครับมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นโรงเรียนอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นมีนครราชสีมามีที่ทำวิจัยวิทยาแล้วก็โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่อันนี้จะเป็นโรงเรียนตาบอดอาจจะมีตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้วยแต่ว่าก็จะมีเล็กน้อยแต่ว่าอีกจะมีอีกหน้าที่ครับดูแลเรื่องของการศึกษาสำหรับตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการสอนก็มีที่โรงเรียนบ้านเด็กลำมินทราโรงเรียนสอนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำช้อนซ้ำซ้อนชะอำครับแล้วก็จะมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีแล้วก็อีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่พักสำหรับคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนในวัยสูงอายุที่เขาไม่มีครอบครัวส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้เขาจะไม่มีครอบครัวก็จะมาพักอยู่กับเราแล้วก็เป็นที่สุดท้ายที่เขาจะอยู่กับเราแล้วก็จนเสียชีวิตครับ

0: ของแต่ละแห่งเนี่ยมีการศึกษาเฉพาะหรือจะส่งต่อหรือยังไงไหมครับเช่นเรามีการเรียนการสอนเต็มระบบเลยหรือว่าเราเรียนที่นี่บ้างส่งต่อไปที่อื่นบ้างยังไงครับ
1: ก็ของเราจะมีอยู่2ระบบครับถ้าเป็นโรงเรียนการสอนคนตาบอดโดยเฉพาะก็คือหมายความว่าเราไม่มีตาบอดแล้วก็ตาบอดที่การสอนเข้ามาแทรกแซงเน
0: ี่
1: ยเราจะรับเขาเข้ามาแล้วก็ฝึกเรื่องของการอ่านเขียนอักษรเบรลการช่วยเหลือตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางด้วยไม่เท้าเสร็จแล้วพอเขาได้เรียบร้อยแล้วเราจะส่งเสริมให้เขาไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีครับก
0: ็
1: คือไปเรียนร่วมกับโรงเรียนประจำจังหวัดกับโรงเรียนกับคนตาดีทั่วไปเลย
0: เริ่มต้นก่อนดูให้เขาได้

0: โรงเรียนเอกชนครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามสช
1: สช
0: ใช่ครับ
1: ครับรู้สึกมีที่นึงที่เรียนอาชีพโดยเฉพาะเป็นปวชปวส
0: ปวชปวสครับ
1: ก็คือที่ขอนแก่น
0: ใช่ครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดที่ขอนแก่น
1: ที่คนเขาเรียกชื่อเล่นๆว่าไก่นาแล้วนะ
0: ใช่ใช่ครับโรงเรียนคือบางคนรู้จักกันโรงเรียนบ้านไก่นา
1: อ๋อ
0: เพราะว่าหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านไก่นา
1: ผมก็หาอยู่นะครับใช้ชื่อนี้ยังไงผมก็ไม่จริงๆผมมีเพื่อนอยู่ที่ทำเล็กเยอะแต่ไม่ได้ถามลองเสิร์ช
0: ครับ
1: เพราะปรากฏว่ามันเป็นชื่อบ้านเองหมู่บ้าน
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: ครับเปิดมานานเลยนะตรงนี
0: ้ก็เริ่มมาเกือบสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วก็เพราะว่าอย่างที่สืบเนื่องจากที่เราคุยกันครับว่ามันมีการส่งต่อมีการประเมินความชอบของแต่ละคนแล้วก็ความถนัดของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าอีตรงนี้น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะดึงเอาศักยภาพของนักเรียนตาบอดออกมาให้เต็มที่เพราะว่าตรงนี้ก็จะสอนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดนตรีเรื่องของนอกจากวิทยาลัยแล้วเราจะมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่นี่ด้วยเราจะสอนเรื่องของการนวดแผนไทยการอบรมอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะไปทำอาชีพได้เลย
1: ครับจริงๆวันนี้ที่คุยกับคุณพีระเนี่ย

0: ประมาณส่วนใหญ่เราในแต่ละปีครับเราใช้งบประมาณ180ล้านต่อปีแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนรายหัวจากภาครัฐอยู่ประมาณ 20% ครับนะครับอีก 80% ก็มูลนิธิมีการระดมทุนครับได้รับมาจากการบริจาคจากประชาชนชาวไทยนะครับที่เข้ามาบริจาค
1: พี่น้องประชาชนช่วยกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มีกิจกรรมต่างๆก็เห็นมีจัดคอนเสิร์ตอะไรบ้างก็
0: ใช่ครับ
1: ก็ถือว่าได้อยู่ได้กินทุกวันนี้ดูแลส่งต่อให้คนตาบอดได้มีอนาคตก็จากพี่น้องประชาชนด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ใช่ครับสิ่งสำคัญเลย
1: สิ่งสำคัญเลยทีนี้มันมีเรื่องของห้องสมุดเป็นอย่างไรบ้างนะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย

ไปดูงานที่อเมริกามาแล้วก็ท่านเห็นเป็นมีทางอเมริกาได้มีห้องสมุดออนไลน์ไว้ให้บริการคนตาบอดท่านก็เลยบอกว่ามาอยากเห็นประเทศไทยมีห้องสมุดออนไลน์แบบนี้ให้คนตาบอดได้เลือกเข้ามาศึกษาหาความรู้กันเยอะๆนะครับที่หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงที่วัยศึกษาเราเรียนนะครับในช่วงที่วัยเรียนเนี่ยสื่อพวกหนังสือพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันหาได้ยากมากเพราะฉะนั้นท่านก็เลยทำโครงการจัดตั้งห้องสมุดออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ

0: ระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานมาเองนะครับคุณผู้ฟัง
1: ครับใช่ครับแล้วก็ท่านก็เสด็จเปิดนะครับเป็นองค์ประธานเสด็จเปิดแล้วก็เป็นสมาชิกคนแรกของกรมสมเด็จครับ
0: พระองค์เป็นสมาชิกด้วยนะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับครับเห็นปัจจุบันมีกิจกรรมอยู่ด้วยให้ร่วมกันไปส่งต่อไปอ่านหนังสือไปอะไรเนี่ย

0: ทางปัญญานะครับเรียบร้อยแล้วที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนแอคสัตว์ปฐมนครราชสีมาครับ
0: อ๋อ
1: ก็อยู่ที่เดียวกัน
0: ครับ
1: ที่เดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าคนละอาคาร

0: ที่ทีมงานตั้งไว้วันนี้ก็คือห้องสมุดเป็นอย่างไรเราจะได้มาดูที่มาที่ไปแล้วก็กิจกรรมอื่นๆของทำให้กระชนด้วยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอน

อย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงได้เริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรับ

าณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้

0: โอ้โหเป็นคำถามที่แบบกินใจมากเพราะว่าผมเองก็นับได้ว่าผมเข้ามาเป็นอยู่มีผมเป็นผู้บทบาทในมูลนิธิธรรมิกชน
1: คุณบีเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคลากรตั้งแต่เริ่ม
0: ใช่ครับ
1: เราเข้ามาเล่าเรียน
0: เป็นนักเรียนครับผมเป็น
1: เลย
0: ใช่ผมเป็นนักเรียนเข้ามาตั้งแต่อนุบาลเลยแล้วก็พอเรียนจบผมก็เข้ามาทำงานเป็นพนักงานเสร็จแล้วก็เป็นผู้บริหารแล้วก็สอบเป็นผู้บริหารระดับสูงก็โดยส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกของผมเนี่ยมันธรรมิกชนมันอยู่ในสายเลือดมีความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมีรุ่นพี่ที่จบออกไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างหลากหลายเลยครับหลากหลายอาชีพรับราชการก็มีประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีทำเป็นนักธุรกิจเป็นประกอบอาชีพนวดแผนไทยก็มีแล้วก็เป็นทนายความเป็นคุณครูกลับมาแล้วก็มาเป็นคุณครูให้กับน้องๆรุ่นหลังก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำเร็จแล้วก็เราเกิดความภาคภูมิใจว่าเด็กที่ได้รับโอกาสในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วก็มาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับสังคมซึ่งเขาไม่สามารถไม่ใช่เฉพาะที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เท่านั้นก็ยังเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บางทีก็มีโอกาสก็แบ่งปันให้สังคมซึ่งเป็นสิ่งที่เรา

มูลนิธิธรรมิกชนครับแล้วก็ในซับเซตของศิษย์เก่าธรรมิกชนก็จะมีศิษย์เก่าสถาบันสถานศึกษาต่างๆแล้วก็นอกจากนี้เพิ่งพอผมได้เข้ามารับผิดชอบเรื่องของงานวิชาการผมก็คิดว่าอีกอย่างนึงที่เราจะต้องรวบรวมก็คือความสำเร็จของการของงานราชการเพราะตอนนี้เรารวบรวมคุณครูหรือว่าพนักงานราชการที่รับกำลังรับราชการอยู่ที่จบไปจากเราแล้วต

0: ยู่หลายคนครับผม
1: ใช่
0: จะอยู่อ๋อมีการรวบรวมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: พูดคุยกันทำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทำให้น้องๆรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำเร็จนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

ครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะครับเราได้รับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสงครามหรือว่าสภาวะโรคระบาดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่อให้มันจะเกิดสงครามหรือว่าจะเกิดโรคระบาดมาแต่ว่าภารกิจของการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรอให้โรคระบาดมันหายไปได้หรือว่ารอให้สงครามมันจบก่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใจที่ทางมูลนิธิได้รับจากทุกท่านมันคือพลังคือกำลังสำคัญที่จะช่วยเติมให้พวกเราสามารถที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของเราให้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านอาจจะเห็นตัวอย่างนะครับจากความมุ่งมั่นจากความเสียสละของท่านจากน้ำใจที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจเข้ามาบริจาคทุนทรัพย์

กับสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือน้ำใจคนละนิดคนละหน่อยของท่านที่ช่วยกันหยิบยื่นให้ถ้าหากว่าไม่มีทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่งานของเราจะประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็พวกเราก็ให้สัญญาว่าในสิ่งที่พวกเราได้รับจากน้ำใจของท่านเนี่ยพวกเรา

แฟนเพจของเราได้นะครับก็ชื่อตรงเลยครับก็ชื่อมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้ก็เพจเราก็จะมีข่าวสารขึ้นให้ทุกท่านได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามอยู่ตลอดนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บไซต์ของเราครับก็ www.cfbt.or.th ซึ่งถ้าทุกท่านเข้าไปนะครับก็จะเจอทุกหน่วยงานไปได้กำกับทุกหน่วยงานเลยแล้วก็มีเบอร์ติดต่อที่เป็นส่วนกลางอยู่นะครับก็

ี้ขอบคุณมากนะคุณพีรักเที่ยวนาฬิก

0: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทย

กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้

รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาข้ามชาติอีกสักครู่กับพันธิตาม

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีตึกสามมิติรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคม

0: ุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริบน้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลับเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับ

ไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจ

0: ริมปราสาทภาครายงาน
1: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
2: นายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ภายในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความ

สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้นายรบัญชานโอรสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่

ได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอินโดรุ่งสมัยอ่าน

ความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะ

0: นี้สามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุเรามีหลายระบบเลยค่ะทั้ง FM และ AM ใครที่รับฟัง AM ก็สามารถแวะไปได้นะคะที่ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะ AM 819และ891 kHz ค่ะช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้องค่ะ
1: ช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook ค่ะ

0: ตามได้ก็คือช่องทางออนไลน์อีกทางใช่ค่ะเป็นปตนะคะไม่สามารถชื่อเต็มได้นะปตรู้กันก็คือช่องบ้านดำเข้าไปกดเข้าใจนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะก็จะเป็นช่องทางที่สามารถติดตามได้หลายช่องทางสำหรับวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของรางวัลที่หลายคนได้ติดตามตอนเราลงพื้นที่ไปไลฟ์สดจัดรายการนอกสถานที่ที่มหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23นะคะที่เมืองทองธานีปรากฏว่าโอ้โหคุณคะรู้จักรายชื่อแล้ว
1: คุณคะที่จุฬาลงกรณ์โทรศัพท์ดิฉันค่ะ
0: เป็นยังไงคะคุณตอนนั้นหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยใช่ไหม
1: อาจจะแบบพูดไม่ได้ยินบ้างตะโกนบ้างเสียงดังมาก
0: โอ้โหนี่จะบอกว่าเป็นร้อยท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามา
1: 300ค่ะคุณ
0: 300กว่าท่านแล้วก็สำหรับรายการชั่วโมงสุขภาพมี2รายการวันนี้นะคะชั่วโมงสุขภาพ2ชั่วโมงเต็มเนี่ยเราก็เปิดสายให้ทุกคนเนี่ยโทรเข้ามาแล้วปรากฏว่าหลายท่านได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆส่วนท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสือนะคะใครที่ฟังอยู่อ่ะฝากติดตามด้วยนะคะคนที่ไม่ได้รับหนังสือมีคุณท่านิศรประจวบสุขนะคะเนื่องจากว่าโทรไปแล้วเนี่ยไม่รับสายมีคุณท่านิศรประจวบสุขคุณทิพย์รัตน์ธรรมศรีโรนะคะไม่รับสายเหมือนกันอีกท่านหนึ่งที่ไม่รับสายนะคะมีคุณอุดมสิงห์สุขค่ะคุณสมเนื้อติดต่อไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คุณบรรจงสองบรรจงเลยนะคะใครที่ชื่อบรรจงฟังอยู่นะคะก็เดี๋ยวฟังด้วยนะคะรับสายโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะไม่ใช่มิจฉาชีพฟังเขาก่อนก็ได้ถ้าเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเรื่องหนังสือโอเคนะคะก็สนทนาได้แต่ถ้าฟังแล้วไม่ใช่เรื่องนี้ก็ตัดสายไปได้เลยนะคะมีคุณบรรจงสองบรรจงเลยนะคะที่ขึ้นต้นเบอร์โทรศัพท์083952ลงท้ายด้วย970นะคะคุณบรรจงอีกท่านหนึ่งลงท้ายด้วย8354นะคะรับสายเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยค่ะแล้วก็ยังมีคุณกรีธาคุณสมเกียรติคุณมานิศ3ท่านนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วโอ้ชื่อเราเองนะคะไม่ได้รับสายโทรศัพท์เจ้าหน้าที่รับสายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอีกนะคะที่ไม่รับสายคือ0643312186นะเบอร์ใครรับสายด้วยเพราะว่าไม่ได้แจ้งชื่อในวันนั้นคุณจิตติมาคุณบุญมานะคะไม่รับสายเหมือนกันคุณยุพินคุณวรางคณาแล้วก็ยังมีอีกเบอร์1098606744177นะคะรายชื่อเหล่านี้ใครที่ฟังไม่ทันทางวิทยุไม่เป็นไรค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วก็เข้าไปใน Facebook Live ตอนนี้นะคะไลฟ์สดแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วไปฟังย้อนหลังได้ว่ามีรายชื่อท่านหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรไปอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะโทรสอบถามมาก็ได้นะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะเรื่องหนังสือเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณ10ท่านได้นะคะ10กว่าท่าน15ท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสือเนื่องจากว่าไม่รับสาย
1: ติดต่อไม่ได้ก็ดีใจกับคนที่ได้รับแล้วด้วยนะ
0: ถูกต้องค่ะคุณมดคะวันนี้เรามีสายสัมภาษณ์นะคะ2สายด้วยกันจริงๆแล้วทุกวันพุธเราจะคุยเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญแบบนี้ก็เป็นไปตามมติของครม.ด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะมาอัปเดตกันในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในชั่วโมงแรกนี้นะคะส่วนชั่วโมงต่อไป 11:08 นะคะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของกรมการแพทย์นะคะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยเพราะว่าเขาจะมีโครงการเรื่องในวันบริจาคอวัยวะโลก1สิงหาคมนะคะวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังด้วยค่ะส่วนที่จะไปติดตามในช่วงนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะช่วงนี้เรายังมีเรื่องของข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยใช่ไหมคะ
1: พูดคุยข่าวสารสักนิดนึงในช่วงหน้าฝนฝนเยอะมาก
0: ฝนเยอะนะคะแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ก็อาจจะตกหนักด้วยนะคะ
1: แล้วมันตกแล้วมันฟ้ามันเลยน่ากลัวมาก
0: ต้องดูแลสุขภาพ
1: เพราะฉะนั้นแล้วนะก็เลยเอาเทคนิคแนะนำวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงฝนตกแล้วก็ช่วงน้ำท่วมขังมาฝากค่ะนะก็ในช่วงที่ประเทศแห่งเราค่ะเข้าสู่ฤดูฝนฝนตกในถนนลื่นอันนี้จะทำให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่เนี่ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทางด้านของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคค่ะก็ได้ออกมาแนะนำนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะเราควรต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะคะก็คือไม่ควรขับรถเร็วเกินไปขณะฝนตกหรือถนนเปียกก็ที่สำคัญให้ตรวจสอบสภาพรถด้วยอุปกรณ์เนี่ยให้พร้อมกับการใช้งานเช่นที่ปัดน้ำฝนของคุณเป็นไหมของดิฉันมาทั้งอันค่ะตรงกลางที่มันมีเศษอะไรไปอุดแล้วเราไม่ได้ดู บบไฟฟ้าร
2: ถใหม่นะ
1: นั่นแหละ
2: รถใหม่นะ
1: ระบบไฟฟ้าระบบยางระบบเบรกอันนี้ก็ต้องกระดูกเป็นผักบวชเหตุได้ง่ายนะคะก็ให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตก10ถึง15นาทีแรกค่ะเขาบอกว่าหลังจากฝนเริ่มตก10ถึง15นาทีแรกจะเป็นช่วงที่ถนนลื่นที่สุดเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยเขาจะชะล้างคราบน้ำมันและฝุ่นบริเวณผิวถนนทำให้รถนั้นลื่นถลายได้ง่ายกว่าปกติ
2: ค่ะ
1: จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้
1: และที่สำคัญนะคะควรงดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งย้ำทุกที่นั่งข้างหน้าข้างหลังก็ต้องคาดให้หมดนะและคนที่ขับขี่หรือว่าซ้อนจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะนะมาดู7วิธีนะคะ7วิธีที่นำมาฝากนะคะวิธีที่1ค่ะเพิ่มความระมัดระวังขณะขับรถให้มากเป็นพิเศษโดยลดความเร็วลงกว่าระดับปกติเนื่องจากช่วงที่ถนนลื่นถนนเปียกเนี่ยการใช้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพรถทัศนวิสัยแล้วก็จะทำให้เรานั้นสามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวิธีที่2นะคะให้เปิดไฟหน้ารถเอาไว้ใช้ไฟต่ำค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เรานั้นมองเห็นสิ่งต่างๆบนถนนได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะช่วยให้รถคันอื่นนั้นมองเห็นรถของเราได้ในระยะไกลค่ะวิธีที่3นะคะเปิดใบพัดน้ำฝนค่ะโดยการปรับระดับความเร็วนั้นให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนที่ตกลงมาก็จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ตลอดทางนะค
2: ะ
1: และวิธีที่4ค่ะอันนี้เลยเว้นระยะห่างจากท้ายรถคันหน้า
2: ค่ะ
1: ให้มากกว่าปกตินะอย่างน้อย10ถึง15เมตรเพื่อให้มีระยะเบรกที่เพียงพอแล้วก็ปลอดภัย
2: ค่ะ
1: วิธีที่5นะคะหลีกเลี่ยงการแซงค่ะแต่ถ้าหากจำเป็นอันนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนแซงนะว่าให้ไม่มีรถสวนมาจริงๆนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันลื่นเดี๋ยวถ้าเกิดมันค่อนข้างที่จะลำบากนะในเรื่องของการเหยียบเบรกนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวิธีที่6นะคะในกรณีที่รถลื่นถลายหรือเหินน้ำไม่ควรเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนทันทีเพราะอาจจะทำให้พลิกคว่ำได้วิธีค่ะให้ใช้เกียร์ต่ำแล้วค่อยๆเบรกเพื่อลดความเร็วแล้วจึงค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถนั่นเองและวิธีสุดท้ายนะคะเมื่อต้องขับรถผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขังขอให้หยุดประเมินสถานการณ์หากระดับน้ำสูงกว่าขอบประตูรถอันนี้ไม่ควรฝ่าเข้าไปให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนปิดแอร์ทันทีนะคะเพื่อป้องกันพัดลมนั้นพัดเอาน้ำเข้ามาในเครื่องยนต์และจะทำให้ใครใบพัดนั้นหักได้และถ้าหากพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บค่ะยกเว้นกรณีที่มีอันตรายเร่งด่วนเช่นรถกำลังไฟไหม้เสียงระเบิดหรืออยู่กลางจราจรที่ไม่สามารถป้องกันได้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะค่อยๆเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังเพราะว่าเป็นหลักการประถมพยาบาลที่ถูกต้องแล้วก็มีสายด่วนกู้ชีพมาฝากนะคะโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพได้ที่เบอร์1669เพื่อส่งต่อผู้ป่วยอย่างถูกวิธีค่ะนะคุณผู้ฟังฝนตกถนนลื่นขับช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
2: ค่ะ
1: และถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะอีกเบอร์นึงนะ1422อันนี้สายด่วนกรมควบคุมโรคส่วน1669นั้นเป็นเบอร์โทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพค่ะ
2: ค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ค่ะมาอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะที่กำลังเป็นกระแสจับตาของชาวโซเชียลและก็คนไทยทั้งประเทศนะคะเรื่องของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะหลายปีที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับนะคะที่ทำให้เกิดการสูญเสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยที่ชลบุรีเป็นผับเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้นะคะเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนนัดลาดพร้าวนะคะย้ำกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ยูสิทธิ์เข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ค่ะซึ่งสปสช.เองก็ได้เร่งประสานสิทธิ์ผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้นะคะก่อนหน้านี้แล้วโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ประสานส่งต่อผู้ที่ใช้สิทธิ์นี้นะคะดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะซึ่งทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เนี่ยในฐานะที่เป็นโฆษกสปสช.นะคะนายแพทย์ทันตแพทย์อัตพลลิ้มปัญญาเลิศค่ะท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะท่านได้พูดถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนนัดลาดพร้าวนะคะท่านบอกว่า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็มีทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงด้วยเหมือนกันนะคะผู้รับบาดเจ็บก็เยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาแบ่งเคสการรักษาสำหรับการอาการผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมี3เคสด้วยกันนะคะสาหัสแดงสีแดงเนี่ยจะเป็นอาการสาหัสถ้าเป็นสีเหลืองอาการเจ็บปวดปานกลางแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือเจ็บปวดเล็กน้อยแต่สำหรับการเจ็บปวดเล็กน้อยเนี่ยก็ได้รับการดูแลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อกลับบ้านได้ค่ะส่วนการรักษานะคะเป็นการขั้นตอนค่ะบาดเจ็บสาหัสสีแดงเนี่ยก็จะส่งต่อไปรักษาต่อไปแล้วก็สีเหลืองเช่นกันค่ะสำหรับการประสบเหตุกรณีที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงหรือว่ามีภาวะฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตสามารถใช้สิทธิ์อยู่สิทธิ์ได้นะคะไม่ใช่แค่เหตุเพลิงไหม้เท่านั้นอันนี้รวมไปถึงเหตุฉุกเฉินอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเรียกว่ารักษาสิทธิ์อยู่สิทธิ์ได้เลยค่ะเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกกรณีนะคะสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายที่รัฐนั้นคุ้มครองค่ะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็คือ72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากครบ72ชั่วโมงแล้วจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดที่เรานั้นใช้เสร็จอยู่นะคะหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตค่ะซึ่งสปสช.เองก็ร่วมประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือว่าหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปค่ะเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะในส่วนคนที่บาดเจ็บที่ไม่อยู่ในกลุ่มภาวะฉุกเฉินวิกฤตนั้นกรณีผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสิทธิ์บัตรทอง30บาทนี่แหละค
1: ่ะ
2: ขอให้มั่นใจเลยนะคะว่ารัฐนั้นระบบเนี่ยเป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลอยู่แล้วในกรณีอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บปวดฉุกเฉินค่ะโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาเนี่ยสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็ทางด้านของท่านรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าสำหรับใครที่บาดเจ็บหรือว่าญาติที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของสิทธิการรักษาและโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการเบิกจ่ายสปสช.นั้นมีเกณฑ์รองรับอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉินวิกฤตตามยูเซฟแล้วก็กรณีที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา7โรงพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยตามความจำเป็นเร่งด่วนได้ก่อนอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องกังวลส่วนการประสานสิทธิ์นะคะการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.เนี่ยก็จะทำหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ประสานงานตามระบบค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุจากเพลิงไหม้ที่สปสช.เองก็เข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็ดูแลส่งต่ออย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานนะคะก็ทำงานแบบเข้มแข็งค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะจากรายการชั่วโมงสุขภาพก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้แต่ว่าพอเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องรับต่อไปนะคะดูแล
1: ร่วมมือช่วยกัน
2: ถ่ายข้างมีข่าวอีกสักเล็กน้อยค่ะคุณอีกสักหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่จะไปพักเบรก
1: อันนี้มาเรื่องต่อทีนึงในเรื่องของโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นมักจะไม่แสดงอาการในระยะต้นทางด้านของกรมการแพทย์นะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะว่ามะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงด้วย
2: ค่ะ
1: กว่าเราจะมารู้กว่าจะได้รับการวินิจฉัยเนี่ยโรคมันลุกลามไปแล้วซึ่งส่งผลโอกาสในการรักษาให้หายขาดลดลงแล้วก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้ประเทศของเรานะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุบัติการของมะเร็งท่อน้ำดีสูงเนื่องมาจากค่ะแนวโน้มเนี่ยก็คือในหลายพื้นที่เนี่ยจะลดมาตรการควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคที่มันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้านของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ มาจากการรับประทานนี้มาจากพฤติกรรมการกินนะคะก็ที่รับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นโรคนิ่วในท่อน้ำดีการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีและความผิดปกติของท่อน้ำดีบางชนิดทั้งนี้ค่ะทางด้านขององค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาตินะคะก็ได้จัดใ การติดเชื้อใบพยาธิใบไม้ตับเป็นสังกล่องเป็นเมมโมรีเนื่องจากการติดเชื้อนั้นทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุดค่ะทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะเรืออากาศเอกสมชายธนสิทธิชัยค่ะท่านก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะว่าการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีนะคะวิธีนะให้หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆที่รับประทานเนี่ยไม่เนาะ
2: ค่ะ
1: และเรื่องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกทุกครั้งรวมถึงนะคะยึดหลักสุขอนามัยค่ะล้างมือก่อนปรุงอาหารและรับประทานอาหารและการใช้ช่วงที่ถูกสุขลักษณะไม่ถ่ายอุจจาระลงแหล่งน้ำเพื่อลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิที่จะไปสู่สิ่งแวดล้อมและตัดวงจรการแพร่กระจายของโรคด้วยสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเช่นผู้ที่มีประวัติติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีหรือผู้ที่คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงนะได้รับการติดตามด้วยการอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ช่องท้องและการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสมอันนี้ถ้าเกิดมีความเสี่ยงให้ไปคุณหาคุณหมออย่างต่อเนื่องดีกว่าน
2: ะ
1: มันมีความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันการรักษาได้มีความก้าวหน้าอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราต้องรู้ให้เร็วรู้เร็วรักษาเร็วเราก็จะ
2: เพราะฉะนั้นการกินอาหารนะคะเราเน้นย้ำอยู่แล้วว่าช่วงสุขภาพเราอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมๆกันค่ะมาร่วมกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเอาละค่ะ10:27 28นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีนัดกับคุณทัตติยาลิขิตวงศ์หรือว่าคุณป้องค่ะเป็นผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กหรือว่ามพ.ด.นะคะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือว่างมือถือแล้วไปเล่นกันเถอะให้ฟื้นสุขภาพใจและกายเด็กค่ะอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันไทยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่าไหนตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยเซฟ
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทยเอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: รายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 10:31 นะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะทางช่องทางปอนะคะขอบอบคุณน้องชาตรีค่ะเข้ามาแล้วฝากเข้าใจด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากเข้าใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมีหลายท่านเลยนะคะคุณเคนคุณหูหลายท่านเลยค่ะคุณผู้ชมคุณใหม่นะคะที่เข้ามาด้วยแล้วก็มีคุณวิทยาคุณประเสริฐ ช่างทิกนะคะช่างติ๊กคุณตารุนะคะคุณเกษมสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คุณนาวิด้านะคะหลายท่านเลยนะคะอุปเข้ามาตอนนี้700กว่าท่านนะคะทุกข้องใจมาแล้วก็ทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่องเมโทรไลท์ FM 95.5 นะคะตอนนี้ก็ทักทายกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงนี้เราจะมาช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายสั่งเร่งสั่งลดสั่งเพิ่มซึ่งแน่นอนค่ะนโยบายนี้เป็นมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้นำนโยบายสั่งเร่งสั่งลดสั่งเพิ่มนี้มาเป็นวาระแห่งชาติโดยเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.และกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงกรุงเทพมหานครค่ะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสั่งเร่งสั่งลดสั่งเพิ่มนี้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นมาแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการขับเคลื่อนนโยบายสั่งเร่งสั่งลดสั่งเพิ่มโดยทำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะดำเนินการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนผ่านทางรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 และ105 MHz ช่องทางเมโทรไลฟ์ FM 95.5 และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาด้วยค่ะโดยมีสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ประสานงานและแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้และตอนนี้ค่ะเราจะมาช่วยกันนะคะดูแลเด็กปฐมวัยและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสั่งเร่งสั่งลดสั่งเพิ่มกับประเด็นที่น่าสนใจค่ะวางมือถือแล้วไปเล่นกันเถอะนะคะเป็นการพลิกฟื้นสุขภาพใจและกายเด็กจะเป็นยังไงนั้นไปพบกับคุณทัตติยาลิขิตวงศ์หรือว่าคุณป้องค่ะผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะ
6: ชัดเจนมากค่ะ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชมที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยสนใจมากๆสำหรับมือถือที่จะทำให้เด็กเนี่ยวางมือถือได้นะคะ
7: ปัจจัยที่สำคัญเลยนะ
2: ปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนค่ะว่าทำไมการวางมือถือเนี่ยถึงเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดของนโยบาย3เรื่อง3ลด3เพิ่มค่ะ
6: ใช่ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นกันอยู่ในทุกๆบ้านนะคะก็คือติดมือถือซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับเด็กแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เองก็ติดมือถือเช่นเดียวกันเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าจอมือถือค่ะแต่สำหรับผู้ใหญ่เราเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบมากนักแต่ว่าถ้ากับเด็กๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยอะค่ะจะมีผลกระทบอย่างมากในการใช้มือถือก่อนวัยอันควรค่ะและเราก็เลยต้องเพิ่มในเรื่องของการที่จะเล่นนะคะให้เด็กเนี่ยลดใช้หน้าจอให้น้อยลงที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มปฐมวัยค่ะเพราะว่ามีผลกระทบมากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะเพราะเด็กอยู่กับหน้าจอมือถือนานๆก็จะมีพฤติกรรมเนยนิ่งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ขยับร่างกายทั้งที่วัยเนี่ยเป็นวัยที่เขาต้องขยับร่างกายเยอะหน่อยแล้วก็เรียนรู้โลกภายนอกให้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เราคิดว่าต้องรีบเลยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเราพบว่าข้อมูลของกรมอนามัยพบว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องทักษะการใช้ภาษาของเด็กไทยเราอะค่ะลดลงค่ะซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเด็กๆจะอยู่กับหน้าจอแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับการที่มีสไลด์โทรศัพท์ต่างๆแต่ว่าไม่มีเวลาในการที่มาปฏิสัมพันธ์ไม่ว่ากับเพื่อนหรือกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับผู้คนนะคะก็จะมีเรื่องของการใช้ภาษาลดน้อยลงเด็กบางคนเนี่ยไม่พูดเลยในต่างจังหวัดจะพบว่าอยู่กับหน้าจอแล้วก็พูดแบบเร็วๆเหมือนมือถืออะค่ะแต่ว่าไม่สามารถสื่อสารสบตากับผู้ใหญ่หรือเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันได้ค่ะเราถึงต้องรีบแล้วค่ะว่าเราจะต้องเร่งว่าทำยังไงให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันหาแนวทางในการที่จะลดหน้าจอมือถือกับเด็กๆค่ะซึ่งเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วก็พอที่จะดึงเด็กมาได้ก็คือเรื่องการเล่นค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะที่ทุกบ้านเนี่ยที่มีเด็กอยู่แล้วเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะ
7: แต่ว่านะบางทีเราทำงานกลับมาเหนื่อยจนต้องฝากน้องๆไว้กับคุณปู่คุณย่าวิ่งตามไม่ทันนะ
2: คะก็เลยแบบมีการแบบ
7: อยู่กับมือถือ
2: ไปชักจูงให้เด็กว่าทำยังไงให้อยู่นิ่งๆก็เลยใช้มือถือเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนที่คุณต้องได้เล่ามาว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกัน
7: ค่ะคุณต้องแบบพฤติกรรมเนยนิ่งเงินตรงเนี้ยค่ะ ฝากให้คุณต้องช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง
6: ค่ะปกติเด็กวัยปฐมวัยอะค่ะจะเป็นวัยที่เขาจะเริ่มขยับร่างกายเริ่มเดินเริ่มวิ่งแล้วก็เริ่มปีนป่ายได้แล้วในบางกลุ่มนะคะแต่ว่าพอเกิดการใช้หน้าจอมือถือเป็นระยะเวลายาวนานค่ะจนเด็กเรียกว่ามีพฤติกรรมติดมือถืออะค่ะมันก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยไม่อยากขยับตัวอยากเล่นอยู่กับหน้าจอนานเพราะว่ามันติดแล้วมันก็มีเกมมีภาพเคลื่อนไหวต่างๆค่ะการที่เขาจะลุกขึ้นไปขยับตัวไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายเล่นเรียนรู้ธรรมชาติต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากขยับตัวแล้วเพราะว่ามันติดเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าในนิ่งแล้วก็อีกหน่อยผลกระทบอีกหน่อยต่อไปก็จะเป็นโรคขาดธรรมชาติเพราะว่าเขาจะไม่ได้ออกไปเรียนรู้วิ่งเล่นหยิบจับใบไม้เล่นดินเล่นทรายเล่นน้ำพฤติกรรมแบบนี้ก็จะขาดหายไปกับเด็กๆค่ะซึ่งมันค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะว่าการที่เด็กเงยนิ่งอยู่นานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพฤติกรรมทางร่างกายเท่านั้นแต่ว่ามันส่งถึงพฤติกรรมทางด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสภาพสุขภาพจิตอะค่ะการอยู่กับหน้าจอซึ่งในหน้าจอเนี่ยมีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนี่น่าจะเยอะกว่าเพราะว่ามันมีทั้งพฤติกรรมรุนแรงคำหยาบเกมที่มีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอะค่ะและการที่เด็กไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยเล่นอยู่กับหน้าจอเพียงอย่างเดียวค่ะมันมีผลกระทบไปหมดทั้งพฤติกรรมในนี่แล้วก็พฤติกรรมในเรื่องสุขภาพจิตอะค่ะเพราะการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตนกับคนอื่นเนี่ยมันส่งผลให้เกิดภาวะความเครียดในจิตใจของเด็กอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นมันจะลดลงอย่างมากค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อคิดที่ดีนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยถ้าจะกลัวว่าน้องเนี่ยจะนู่นจะนี่นะคะดูในระยะยาวด้วยว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะคะ
7: ส่งผลเสียต่อเลยหลายเรื่องเลย
2: ค่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลแล้วล่ะค่ะคุณต้องว่าถ้าไม่ให้เด็กเนี่ยเล่นมือถือเด็กเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาและโต้ตอบว่ามันจะเบื่อจะงอแงอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้จะมีวิธีรับมือไหมคะว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
6: คิดว่ามีปฏิกิริยาแน่นอนค่ะถ้าเราปล่อยให้เล่นมานานมากแล้วเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เขาจะต้องมองแงหรือว่าไม่พอใจที่ไม่ได้เล่นมือถือตามที่เขาต้องการนะคะอย่างแรกเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะต้องอดทนก่อนแล้วก็เริ่มเบี่ยงเบนความสนใจของลูกอะค่ะเราอยู่ใกล้ชิดเด็กเราจะรู้เองว่าลูกเราชอบอะไรนะคะนอกจากมือถือแล้วเนี่ยลูกเราชอบอะไรแล้วเราก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยไปทำในสิ่งที่ชอบอย่างเช่นลูกชอบเล่นการพับกระดาษเล่นกระดาษมากเลยทำยังไงดีเราก็ต้องช่วยดึงไปเล่นกับเขาแล้วก็ชวนพ่อออกจากมือถือมาเล่นพับกระดาษกันไหมคะวันนี้เราจะพับกระดาษเป็นรูปอะไรมีกระดาษสีสันเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับเด็กแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการพับในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้เด็กสนใจหรือเด็กบางคนเนี่ยชอบวาดรูปชอบที่อ่านนิทานซึ่งถ้าเกิดไม่อยากให้เด็กๆงองแงหรือว่าไม่ยอมรับการไม่ให้เล่นมือถืออะค่ะเราเองก็ต้องสละเวลาแล้วก็เล่นกับเขาอย่างเต็มที่อ่านนิทานวาดรูปเล่นกับสิ่งของรอบตัวหรือแม้กระทั่งเล่นกับของง่ายๆเล่นซ่อนแอบกับลูกค่ะอย่างนี้ก็จะช่วยดึงหน้าจอเพราะว่าสักพักเด็กจะรู้ว่าการที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันสร้างความสุขให้เขามากกว่าอยู่เวลาหน้าจอค่ะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำบ่อยๆแล้วก็เริ่มมีข้อตกลงกับเด็กๆค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดวันนี้มาเล่นกับคุณแม่ก่อนเดี๋ยวเราจะให้เล่นมือถือด้วยกันสัก30นาทีนะคะอันนี้ก็จะช่วยค่อยๆลดเวลาหน้าจอลงได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็เริ่มปรับตัวแล้วก็พยายามค้นหาความสนุกที่เด็กๆอ่ะจะได้ผ่านการเล่นนะคะลูกชอบอะไรเล่นแบบไหนก็เตรียมมาเล่นกับลูกลูกชอบเล่นทำอาหารลูกชอบเล่นซ่อนแอบลูกชอบวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ดึงเด็กออกหน้าจอได้ซึ่งการเล่นเนี่ยคิดว่าเราเห็นมาหลายเคสแล้วค่ะการเล่นเนี่ยช่วยเด็กดึงเด็กออกจากหน้าจอได้จริงๆโดยเฉพาะได้เล่นอิสระแบบที่เขาชอบหรือแบบที่เขาเลือกค่ะ
2: ค่ะพอพูดถึงเรื่องการเล่นอิสระแล้วนะคะหลายคนอาจจะเล่นอิส

ส่วนกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีทั้งลูกอยากให้นั่งดูเฉยๆชื่นชมว่าเขาเล่นได้ทําได้หรือบางครั้งเนี่ยลูกก็ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยเราก็เล่นไปกับเขาค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการเล่นอิสระเหมือนกันส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะสนับสนุนสร้างโอกาสให้เขาเลือกเพราะว่าเด็กๆเองโดยเฉพาะปฐมวัยอาจจะไม่รู้ว่าชอบอะไรอะค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มจากการที่หาสิ่งของรอบตัวมาให้ลูกเล่นอย่างเช่นลังกระดาษค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องว่าเราต้องมีเงินซื้อของเล่นราคาแพงเพื่อดึงลูกออกจากมือถืออย่างเดียวจริงๆของรอบตัวแล้วเป็นสิ่งที่เด็กๆสนใจก็สามารถดึงเด็กออกจากมือถือได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากมีลังกระดาษก็จะเป็นพวกทรายพวกก้อนหินบล็อกไม้ต่างๆนะคะหรือว่าเล่นด้วยการออกแบบการเล่นด้วยการอย่างเช่นไปสืบเป็นนักสืบจิ๋วตามหามดที่มีหลากหลายพันว่าอยู่ตรงไหนในบ้านของเราอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการที่ให้เด็กๆเนี่ยประดิษฐ์คิดค้นของเล่นขึ้นมาเองซึ่งอันเนี้ยนอกจากจะช่วยดึงเวลาหน้าจอแล้วเนี่ยการเล่นแบบนี้จะช่วยการเล่นอิสระแบบนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็พัฒนาการยุคใหม่ที่ตอนนี้ให้ความสนใจคือพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะให้เด็กๆได้เล่นกับของไปเปิดแบบนี้เนี่ยคุณพ่อ

0: การใช้ภาษาเรื่องการสื่อสารดีตามมาด้วยค่ะ
1: ค่ะคิดถึงนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณเต้าค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หรือคุณครูเนี่ยการที่แนะนำว่าวางมือถือเถอะแล้วก็มาเล่นกับเด็กๆนะอย่างนี้ค่ะจากการวิจัยหรือว่าจากการที่นโยบายตรงนี้ค่ะส่งผลต่อพัฒนาการของเขาอย่างไรบ้างคะ
0: ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กในทุกๆด้านเลยค่ะถ้าลดหน้าจอแล้วก็มาเล่นอิสระโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยค่ะเพราะว่า0-6 ปีเนี่ยเป็นวัยทอนแห่งการเรียนรู้ค่ะก็เด็กๆ เนี่ยจะสามารถเรียนรู้แล้วก็

0: ัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าเขาลุกจากหน้าจอเขามาวิ่งมากระโดดมาหยิบมาจับมาปีนมาป่ายเนี่ยพัฒนาการทางร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาการทางด้านจิตใจจากที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์ได้สื่อสารกับมนุษย์หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นกับเด็กด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้กระทั่งคุณครูอะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของทักษะในเรื่องของจิตใจของเด็กค่ะให้สามารถที่จะสื่อสารมีอารมณ์ดีเล่นตามช่วงวัยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยว่าจะช่วยให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะลดความเครียดลดน้อยลงถ้าเขามีเพื่อนเล่นหรือว่าได้เล่นกับการเล่นอิสระแบบที่เขาชื่นชอบค่ะเด็กจะรู้สึกว่าความเครียดลดลงแล้วก็มีความมั่นคงในอารมณ์ค่ะในการที่จะเล่นหรือว่าประดิษฐ์คิดค้นต่างๆแล้วก็ที่สำคัญในภาษาแวดวงของการพัฒนาเด็กก็คือ EEF ค่ะได้รับการพัฒนาสมองส่วนหน้าค่ะในการที่จะเล่นเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติหรือว่าได้ทดลองทำอย่างที่เขาตั้งใจทำเขาจะได้เรื่องสมาธิจดจ่อได้เรื่องการตั้งเป้าหมายได้เรื่องความรู้จักตัวเองว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกับบุคคลภายนอกทั้งในบ้านหรือว่าคนที่เขาเล่นด้วยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของผลที่จะได้รับนะคะมันมีทั้งสองแง่เลยก็คือทางจิตใจเหมือนที่คุณต้องอธิบายมาทางจิตใจก็คือเด็กเนี่ยได้เล่นกิจกรรมได้ทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างได้มีความอิสระพอมีอิสระปุ๊บเด็กสามารถที่จะพัฒนาไอเดียของตัวเองอยากจะเล่นแบบนู้นแบบนี้การคิดการอะไรอย่างเงี้ยการคิดการอ่านก็จะพัฒนาไปมากขึ้นอันนี้ด้านจิตใจแต่ถ้าการวิ่งเล่นอันนี้มีผลแน่นอนเรื่องของสุขภาพร่างกายเด็กก็แข็งแรงขึ้นสำคัญที่สุดนะคะคือพอเราได้คุยเรื่องของนโยบายสั่งเล่นสั่งลดเนี่ยทุกสัปดาห์ก็จะเน้นย้ำเรื่องการมาวิ่งเล่นแบบอิสระก็คือสร้างอะไรนะเขาเรียกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรงนะคะทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของในภาพรวมแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณป้องเนี่ยได้ฝากข้อคิดดีๆหรือว่าทริคดีๆเคล็ดลับดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันการศึกษาคุณครูนะคะที่อยากจะเริ่มลดมือถือจากมือเด็กเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเอาเป็นแบบเคล็ดลับเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆเราก็ผ่านกระบวนการเรื่องนี้มายาวนานค่ะว่ามีวิธีการยังไงแล้วก็ได้มีตัวอย่างค่ะที่เรามีเคล็ดลับ3แบบที่เริ่มจากการลดหน้าจอมือถือเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องทำ3กฎนี้ให้ได
1: ้
0: อันแรกก็คือตกลงกติกากันก่อนในเรื่องของการใช้มือถือในบ้านทั้งกับเด็กหรือแม้กระทั่งตัวคุณพ่อคุณแม่เองอะค่ะเช่นช่วงเวลาไหนช่วงเวลากินข้าวจะไม่เล่นมือถือหรือว่าตั้งกฎว่าเราจะเล่นมือถือเมื่อเราทำภารกิจเสร็จแล้วแล้วก็มีเวลาอย่างน้อย30นาทีในการเล่นมือถือเนี่ยค่ะมีข้อตกลงร่วมกันซึ่งอันนี้เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละบ้านได้เลยค่ะว่าสะดวกแบบไหนนะคะอย่างที่สองค่ะอันนี้สำคัญมากๆคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกค่ะอย่างเช่นเราตั้งกฎไว้ว่าตอนกินข้าวเราจะไม่เล่นมือถือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆค่ะว่าเราพอเด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่อยู่รอบตัวผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวค่ะเขาทำแบบไหนเด็กๆก็จะทำแบบนั้นถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ดีทำตามข้อตกลงลดเวลาหน้าจอเวลาอยู่ร่วมกันช่วยสร้างเวลาคุณภาพในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมีความใส่ใจกันระหว่างที่อยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยก็จะช่วยให้เคล็ดลับอันนี้สำเร็จเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายเลยค่ะถ้าเราอยากลดหน้าจอมือถืออยากจะบอกเลยว่านอกจากพัฒนาการล่าช้าแบบที่บอกมาแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อโรคใหม่ค่ะที่เรียกว่าออทิสติกเทียมค่ะการเรียนรู้ต่างๆช้าลงนะคะอันนี้สำคัญมากๆคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากตอนนี้โดยการใส่ใจเป็นร้อยค่ะอย่างเช่นตอนไหนที่เล่นกับลูกก็คือเล่นกับลูกค่ะแล้วก็ให้เวลากับเขาสื่อสารสบตาเล่นกับเขาชื่นชมเขาสื่อสารเชิงบวกกับเขาซึ่งจะมีประโยชน์ตามมามหาศาลค่ะทั้งตัวเด็กเองแล้วก็สัมพันธภาพในครอบครัวก็จะดีขึ้นมากๆค่ะส่วนคุณครูเองก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูคือคนสำคัญในการดูแลเด็กในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราตอนนี้เราส่งเสริมคุณครูเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์ค่ะผู้อำนวยการเล่นค่ะเพราะว่านอกจากคุณครูจะช่วยสอนหนังสือแล้วเนี่ยคุณครูสามารถสร้างสุขให้เด็กผ่านกระบวนการเล่นนะคะซึ่งกระบวนการเล่นเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนได้ด้วยอย่างเช่นชวนเด็กเล่นในเรื่องของการนัด เลขเล่นตอบคำถามเรื่องสีเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องสีตามมาแล้วก็จะจดจำได้เพิ่มมากขึ้นการเรียนรู้ก็จะดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่จะสามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าถ้าเรายิ่งส่งเสริมหรือให้โอกาสเนี่ยเด็กได้เล่นได้สัมผัสโลกจริงๆผ่านการเล่นของเขาเนี่ยได้ออกแรงได้คิดได้หัวเราะนะคะได้ใกล้ชิดกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่คุณครูอะค่ะรับรองว่าจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะเขารู้ว่าของรอบตัวเขาอะค่ะก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าผู้ใหญ่รอบตัวเขาก็คือคนสำคัญในชีวิตเขาค่ะ
1: ค่ะที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของถ้ามองอีกมุมนึงคือเราหาวิธีการป้องกันได้อันนี้คือเราจะป้องกันให้เด็กไม่ติดจอยังไงมีวิธียังไงแก้ไขยังไงหรือบางคนเด็กในบางบ้านเนี่ยติดจอไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรงมากแต่นี่คำถามค่ะคุณต้องคะมีคำถามจากออนไลน์นะคะฝากมาบอกว่าที่บ้านเนี่ยเด็กติดมือถือค่อนข้างหนักแล้วก็น้องเนี่ยมีพฤติกรรมเริ่มก้าวร้าวถึงขั้นรุนแรงไม่ได้ดั่งใจก็เริ่มร้องไห้แล้วก็ทำลายข้าวของถึงขั้นจะฆ่าตัวตายก็มีนะคะทีนี้จะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะอยากให้ช่วยแนะนำอะค่ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะก็คือต้องอาจจะต้องดูว่าน้องเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมติดมือถือมาระยะเวลายาวนานแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันส่งผลต่อพฤติกรรมอื่นๆที่ตามมาที่จะปฏิบัติต่อคนภายนอกค่ะซ
1: ึ่
0: งอย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นแล้วก็เริ่มจากการทำข้อตกลงกับเด็กค่ะ
1: อ
0: ันนี้ในกรณีที่ยังสามารถสื่อสารด้วยกันได้นะคะมันจะมีระดับที่เป็นวิกฤตซึ่งวิกฤตอันนั้นอาจจะต้องพบกับจิตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านของจิตวิทยาค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการเยียวยาแต่ถ้ายังสามารถคุยกันได้พูดคุยหรือตกลงกันได้ค่ะเริ่มปฏิบัติอย่างง่ายเช่นทำข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ค่อยๆลดเวลาหน้าจอช่วงแรกอาจจะค่อยๆลดแล้วก็ดึงดูดเด็กด้วยการทำกิจกรรมอื่นๆที่ชอบที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ค่ะต้องใจเย็นแล้วก็ให้เวลากับเด็กๆอย่างเต็มที่โดยเฉพาะถ้าลูกติดมือถือแล้วเพราะเราก็มีเจอเคสหนึ่งที่เด็กอยู่ระหว่าง3ขวบอะค่ะแล้วก็คุณยายให้เล่นมือถือตลอดเวลาเลยจนสุดท้ายเนี่ยเด็กไม่ยอมออกไม่ยอมเดินตั้งมืออย่างนั้นน่ะให้ลูกเดินทำอะไรก็ไม่ทันคุณยายก็เลยต้องไปพบจิตแพทย์นะคะซึ่งจิตแพทย์บอกว่าไม่ต้องจ่ายยาไม่ต้องสั่งยาเลยคุณยายแค่เล่นกับหลานแล้วก็พาออกมาเดินนะคะที่สวนสาธารณะชวนเล่นชวนดูนู่นดูนี่แล้วก็ชวนเล่นกับที่เขาชอบอย่างเช่นชอบจะชอบเล่นทรายหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่เราก็ดูสังเกตว่าลูกสาวเราชอบอะไรแล้วก็สนับสนุนค่ะคุณหมอบอกว่าแค่ออกมาเล่นเนี่ยก็จะช่วยเด็กได้แต่กลุ่มที่อาจจะมีพฤติกรรมถึงกับขั้นอย่างที่ดีเจท่านดีเจว่านะคะถึงกับขั้นที่ทำร้ายร่างกายฆ่าที่ร่างกายอันนั้นอาจจะต้องเป็นกรณีที่พบจิตแพทย์ค่ะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นขั้นที่รุนแรงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าในกรณีควบคุมได้ลองทำแบบที่ต้องแนะนำนะคะว่าใจเย็นทำข้อตกลงร่วมกันเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ใส่ใจให้เวลาคุณภาพเต็มร้อยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้ก็จะพอช่วยบรรเทาได้บ้างค่อยๆลดเวลาหน้าจอลงเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างที่ลดหน้าจอเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตว่าลูกชอบอะไรลูกชอบทำอะไรชอบอะไรที่นอกเหนือจากการที่เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วเราก็สนับสนุนนะคะเด็กบางคนอาจจะชอบเล่นดนตรีวาดรูปอ่านนิทานเล่นอิสระประดิษฐ์ของเล่นอันนี้ก็คือเราต้องสังเกตแล้วก็สนับสนุนสิ่งนั้นให้กับเด็กๆค่ะเพราะถ้าเด็กค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาปล่อยจากหน้าจอมือถือแล้วก็มาเล่นมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆนะคะที่สู่การพัฒนาในช่วงนี้และแน่นอนค่ะเหมือนที่คุณต้อมบอกแค่ออกมาเล่นอิสระเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องๆที่ติดมือถือได้แล้วนะคะจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้แล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพกายก็ดีแล้วก็การพัฒนาด้านสมองก็ดีไปด้วยค่ะช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณต้อมฝากถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในช่วงนี้ว่าเรื่องของการให้เด็กนั้นวางมือถือแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมของเด็กไปในทางที่ดีฝากถึงท้ายค่ะ
0: ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมือถืออะค่ะ ไม่ใช่จำเลยที่เราจะต้องสั่งห้ามเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพียงแต่ว่าต้องอยากจะย้ำว่า1-6 ปีช่วงปฐมวัยอะค่ะเป็นเวลาที่เขาอาจจะยังไม่เหมาะกับการใช้มือถือค่ะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นนะคะแล้วก็มีเวลาที่จะทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มมากขึ้นและพอช่วงวัยที่เหมาะสมอะค่ะเขาก็จะเรียนรู้เทคโนโลยีมือถือหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆที่เหมาะสมตามช่วงวัยค่ะแต่อยากจะขอว่าในช่วงวัยทองแห่งการเรียนรู้ค่ะ

0: รองว่าช่วงวัยทองแห่งการเรียนรู้ของเด็กก็จะไม่ขาดหายไปค่ะ
1: วันนี้ได้สาระต่างๆมากมายเลยนะคะในเรื่องดูแลน้องๆนะคะตามนโยบาย3เร่ง3ปลด3เพิ่มค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณต้องมากเลยนะคะคุณคัตติยาลิขิตวงศ์ค่ะผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบคุณมากนะคะคุณต้องค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่เรามาช่วยกันนะคะ
2: นะ
1: เรื่องของนโยบาย3เร่ง3เลือด3เพิ่มซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นมติของครม.เขาออกมาแล้วนะคะเป็นวาระแห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่หน้าที่ของครอบครัวอย่างเดียวอยากจะให้เด็กไทยเนี่ยพัฒนาทั้งกายและใจดีเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปเราต้องช่วยกันนะคะในฐานะที่เรานั้นทำงานอยู่ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการชั่วโมงสุขภาพเราก็มาร่วมกันขับเคลื่อนค่ะเป็นสื่อส่งต่อเรื่องของความรู้ดีๆนโยบาย3เรื่อง3ลดสังเพิ่มนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะก็สามารถติดตามได้ทุกวันพุธเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเตรียมตัวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณมดคะ
2: ค่ะ
1: เป็นเรื่องของการเตรียมจัดโครงการ Ultimate Gift Life นะคะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลก1สิงหาคมปีนี้ค
2: ่ะ
1: พบกับแพทย์หญิงกรทิพย์กรทิพย์ผลโพธิ์นะคะนายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะพบกันในชั่วโมงหน้าค่ะ
3: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีท้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกับแบนของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธัญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้กลับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกเพราะไม่ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพออีกสักครู่กับปฏิกรรมรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาร้อนเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้อง

0: ลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
3: นายเอกลักษณ์ร้องพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาสายน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาณสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบวันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าใครมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพสรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์โฟเร็กครบแล้ว2รายมั่นใจสอบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงปิดสมัยประชุม
4: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์โฟเร็กว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือDSIได้จับกลุ่มนางสาวมาริกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุต่อสอบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อที่จริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปปฏิบัติผลรายงาน
2: ทราบประชาชาติเตือนว่าสตรีและเด็กหญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCA ประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในปี2569มีสตรีและเด็กผู้หญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานโดยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในกระจายของกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเด็งกระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนเ บริเวณอำเภอนาคลองจังหวัดกระบี่อำเภอปะเหลียนอำเภอกันตังอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอท่าแพอำเภอมะนังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอกระเดาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอเลตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในตัวนี้ยังวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านจะพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอห้วยยอดอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-39 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตหรือ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการติวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifebox. Metro Lifebox. ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา11นาทีนะคะเลขสวยมากเลยค่ะแต่ไม่ได้ไม่หมื่นหมื่นหมื่นค่ะชั่วโมงสุขภาพในชั่วโมงที่2นี้นะคะก็ยังอยู่กับกบและมดค่ะในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเที่ยงตรงนะคะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุเรามี2ระบบค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ส่วน AM ค่ะ
2: AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์นะคะติดตามเราด้วยและอีกช่องทาง Facebookเมโทรไลฟ์ FM 95.5 กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะทั้งคุณออมชิดศิลป์และคุณแดนอัคเดชคำดีราค่ะให้เราได้เห็นภาพสวยๆใครที่อยากจะชมทาง Facebook Live เข้ามาเลยค่ะร่วมจัดรายการกับเรานะคะทักทายกันได้แล้วก็ใครที่อยากจะถามคุณหมอนะคะฝากคำถามได้เลยค่ะแต่ว่าเราวันนี้เราไม่ได้เปิดสายนะคะแต่วันนี้นะคะพิเศษเลยค่ะในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงกรทิพย์แพทย์หญิงกรทิพย์ผลพวงนะคะนายแพทย์เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชวิถี

0: วันนี้มีโครงการพิเศษมาฝากกันค่ะ The Ultimate Gift Life นะคะเป็นการส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงกรทิพย์ผลผู้จากโรงพยาบาลราชวิถีนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะจากกรมการแพทย์นะคะจริงๆแล้วกรมการแพทย์เนี่ยก็จะมีการพูดคุยอยู่แล้วในช่วงต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็จะเป็นไม่ใช่ต้นสัปดาห์ในช่วงวันจันทร์และวันอังคารนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงท้ายสัปดาห์ของประจำเดือนซึ่งคุณอ้อและคุณผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้พิเศษค่ะแต่จริงๆแล้วถ้ามีพิเศษแบบนี้ก็มาพูดคุยกันได้นะคะคุณหมอคะ
2: เชิญ
0: วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะเนื่องจากว่าใกล้ถึงวันบริจาคอวัยวะโลกแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยหลายคนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการบริจาคอวัยวะต้องทำยังไงบ้างแล้วทำไมต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะทำไมต้องมีการบริจาคหรือการรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันจะมีอีกไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอเล่าให้ฟังค่ะเชิญค่ะคุณหมอคะ
1: ค่ะยินดีมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเรียนว่าเรามีการรณรงค์บริจาคอวัยวะเพราะมีผู้ป่วยที่รอรับการ

0: ด้วยเครื่องไตเทียมวันเว้น2วันก็คือ3ครั้งต่อสัปดาห์หรือบางรายก็อาจจะเป็นการล้างไตช่องท้องซึ่งเราสามารถทำที่บ้านได้แต่ภาวะต่างๆเหล่านี้ต้องทำไปตลอดชีวิตค่ะดังนั้นหากเขามีโอกาสเขาก็จะสามารถเข้าสู่การสูบถ่ายอวัยวะซึ่งก็จะทำให้คุณภาพชีวิตกลับมาใกล้เคียงกับปกติได้ถ้าอวัยวะทำงานได้เข้ากันได้รวมถึงที่สำคัญเลยก็คือผู้ป่วยบางรายนะที่ต้องการเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเช่นกระจกตาพิการดังนั้นหากเราได้ยินเหล่านี้ก็คือผู้ป่วยจะใช้ชีวิตลำบากมากเพราะเขามองไม่เห็นก็คือตาบอดนั่นเองการปลูกถ่ายกระจกตาปลูกถ่ายเนื้อเยื่อก็สามารถทำให้เขากลับไปมองเห็นกลับไปใช้ชีวิตได้อีกครั้งค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเรารู้จักคือต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะที่ถูกต้องแล้วว่าเราจะได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้ให้นั้นจะต้องเตรียมตัวยังไงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะค่ะใครบ้างคะที่สามารถบริจาคได้ค่ะคุณ
0: แต่ก็เหมือนที่เรียนไปแล้วนะว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยปัจจุบันแม้เราจะมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่การปลูกถ่ายอวัยวะยังต้องเป็นอวัยวะจากมนุษย์ก็คือคนอวัยวะของคนไปให้กับอีกคนหนึ่งนั่นเองดังนั้นผู้ที่จะทำการบริจาคได้ก็คือต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือคนที่มีชีวิตถ้าในประเทศไทยจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอาจจะเป็นพี่น้องคนในครอบครัวหรือเป็นสามีภรรยาที่สามารถบริจาคไตนะคะให้กับคนในครอบครัวได
1: ้ค่ะ
0: ปัจจุบันเป็นอีกข่าวนึงก็คือบริจาคตับนะเพียงมีการแบ่งตับบางส่วนที่สามารถให้ได้ค่ะดังนั้นถ้าเป็น
1: ค่ะเพิ่งรู้นะคะว่าการบริจาคตับเนี่ยสามารถที่จะแบ่งตับออกไปได้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีชีวิตจะบริจาคได้สองอวัยวะคือไตและตับแต่ถ้าเราได้ยินผู้ที่รอหัวใจเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถแบ่งจากผู้มีชีวิตได้จึงจะมีการบริจาคจากอีกแหล่งหนึ่งก็คือเป็นการบริจาคจากผู้ที่เสียชีวิตค่ะ
1: ที่เราเคยเห็นภาพข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เวลาไปรับบริจาคมาแล้วจะต้องมีขบวนรถที่จะต้อง
2: ลีหมอเนี่ย
1: เห็นคุณหมอหิ้วอุปกรณ์
0: เด็กกระเป๋าลูกค้า
1: ใช่คือต้องวิ่งทำความเร็วคือเขาจะมีระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ระยะเวลาที่ว่าถ้าเราคือต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตจะไม่ได้หมายถึงเสียชีวิตแบบหัวใจหยุดเต้นนะจะเป็นเสียชีวิตที่เรียกว่าสมองตาย
1: ซึ่งเมื่ออุบัติเหตุแบบนี้ได้ไหมคะ

0: สู่โรงพยาบาลเพื่อทำการปลูกถ่ายไตให้ไวที่สุดคือระยะเวลายิ่งสั้นยิ่งดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่อันนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่ายังไม่รู้ขั้นตอนว่าการปลูกถ่ายไตเนี่ยสมมติว่าโอเคเคสคุณเอเนี่ยญาติคุยเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการ

0: ไม่ไหวแล้ววันที่สองก็คือต้องเข้าไปเจรจากับญาติทุกกรณีค่ะเพื่อเขา
1: ได้รับการยอมรับว่า
0: ใช่
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าทำใจยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเข้าใจญาติรับทราบว่าผู้ป่วยไม่สามารถที่จะใช้อวัยวะตัวเองได้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถส่งต่ออวัยวะไปให้กับผู้อื่นที่เรารอคอยและเพื่อจะได้อวัยวะไปปลูกถ่ายได้ค่ะ
1: ด้วยว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีครอบครัวที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวที่ทำยื่นความจำนงการบริจาคอวัยวะไม่ว่าจะเป็นเวลามีงานกาชาดประจำปีอย่างกรุงเทพมหานครก็จะมีการไปยื่นความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะด้วยสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะไปยื่นความจำนงบริจาคอวัยวะเนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนเดี๋ยวนี้ค่อนข้างง่ายและทำให้เข้าถึงได้มากค่ะตรงนี้ขั้นตอนออนไลน์นะคะต้องทางออนไลน์แต่ผู้ที่บริจาคเนี่ยสามารถแสดงเจตจำนงได้ทุกคนเลยค่ะดังนั้นต้องทางออนไลน์สามารถค้นหาเว็บสภากาชาดไทยบริจาคอวัยวะดวงตานะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยก็คือ iorgandonate.redcross.or.th นะคะแต่ถ้าเกิดว่าง่ายกว่านั้นค่ะหมอพร้อมนะสามารถเข้าไปที่แอปหมอพร้อมไลน์หมอพร้อมนะก็จะมีขั้นตอนบริจาคอวัยวะดวงตาด้วยค่ะหรือบางคนปัจจุบันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาเลือกแผนการรักษาล่วงหน้าว่าเราไม่อยากจะถูกปั๊มหัวใจหรือถูกยื้อชีวิตตอนวาระสุดท้าย
1: ค่ะ
0: ในขั้นตอนที่แสดงความจำนงอีวิวออนไลน์ของสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะมีเรื่องของบริจาคอวัยวะดวงตาอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปยื่นความจำนงอยากจะบริจาคไม่ว่าจะเป็นบริจาคดวงตาหรือว่าอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ส่งต่อกันให้ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ช่วยเหลือคือให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ใหญ่เลยนะคุณ
2: ให้ชีวิต
1: ให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะก็จะได้รู้ช่องทางว่าสามารถไปบริจาคได้นะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการบริจาคเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีช่องทางไหนบ้างแล้วก็การสมมติว่าเราไปยื่นเรื่องเนี่ยมันจะต้องดูเรื่องสุขภาพไหมคะต้องดูคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
0: คือตอนที่เราแสดงความจำนงนะคะเราแสดงความจำนงเนี่ยถือว่าเราได้บุญแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ตามแต่กรณีที่จะนำอวัยวะไปใช้จะต้องเป็นวันนั้นที่มาถึงวันนั้นที่มาถึงก็คืออาจจะเป็นภาวะสมองตายเกิดขึ้นหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นถึงจะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลไปดูค่ะว่าอวัยวะของเราใช้งานได้ไหมหรือว่าเนื้อเยื่อของเรากระตุกตาสามารถส่งต่อได้หรือเปล่านะคะซึ่งก็จะมีเกณฑ์ในการดู

0: ันก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าคุณจะเคยบริจาคโลหิตก็ขออภัยค่ะบริจาคอวัยวะยื่นจํานวนไว้แล้วแต่ถึงเวลาที่มาถึงวันนั้นแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องไปคุยเจรจากับทางญาติก่อนต้องได้รับการยืนยันก่อนถึงทาง
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็จะได้รู้ขั้นตอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะบางคนเขาถือเหมือนกันนะคะเรื่องของการนี้แต่ว่าม
2: ีความเชื่ออ
0: ันนี้เรื่องของความเชื่อเราต้องว่ากันเนาะว่าความเชื่อว่าอยากให้คนที่สูญเสียไปแล้วคนในครอบครัวเนี่ยไปแบบร่างกายสมบูรณ์แต่บางคนบางครอบครัวก็นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะทีนี้เรื่องของการบริจาคอวัยวะบางคนอาจจะสงสัยนะคะหมอว่ามันจะเป็นเหมือนกับการบริจาคร่างกายไหมคะมันจะเหมือนกันไหมคะหรือว่ามันมีข้อแตก

0: ะยังต้องคุณภาพดีที่จะนำไปใช้ใส่ในร่างของผู้ป่วยคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วยอ่ะยังอาจเป็นกราฟหัวใจเต้นค่ะก
1: ็
0: คือผู้ป่วยจะเป็นภาวะที่สมองตายถ้าเรานึกภาพก็คือจะเป็นผู้ป่วยที่นอนอยู่ในห้อง ICU ใส่ท่อช่วยหายใจมีกราฟหัวใจเต้นแล้วก็หน้าอกยังกระเพื่อมแต่ยังมีเครื่องพยุงนะคะเครื่องพยุงช่วยหายใจกับเครื่องพยุงระบบไหลเวียนของเลือดดังนั้นหลายคนเนี่ยหลายครอบครัวก็คือจะไม่ทราบก็เลยอาจจะบอกว่าทำใจไม่ได้รอปฏิหาริย์แต่ในกระบวนการทางการแพทย์ก็ต้องมีการตรวจยืนยันค่ะว่าผู้ป่วยรายนั้นสมองตายนะ
1: คะ
0: ไม่มีสาเหตุที่จะสามารถรักษาคืนได้จึงจะวินิจฉัยว่าสมองตายจริงค่ะ
1: ค่ะก็ต้องมีการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการบริจาคอวัยวะเรื่องของการบริจาคร่างกายก็ต้องทำความเข้าใจใครที่เผื่อว่าอยากจะบริจาคร่างกายในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือว่าช่วงนี้ที่เผื่อว่าอนาคตเราไม่รู้นะคะคุณหมอว่าเราจะเกิดอะไรกับเราบ้างจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าอนาคตอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่แล้วใครที่อยากจะบริจาคอวัยวะหรือว่าบริจาคร่างกายจะได้ทำความเข้าใจว่าการบริจาคเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง1 2 3 4ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญหลายคนก็ยังมีความกังวลว่าถ้าบริจาคอวัยวะแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอันนี้มีข้อสงสัยหลายคนนะคะในโซเชียลก็ถามมาว่าเอ๊ะหรือว่าต้องรอให้เราร่างกายไม่ตอบสนองแล้วเหมือนที่คุณหมอบอกสมองตายอันนี้คือความเข้าใจหลายคนแบบนี้ค่ะคุณหมอ
0: ค่ะก็คือไม่แต่ว่าเมื่อกี้บริจาคร่างกายหลายท่านที่แสดงความจำงแสดงเจตจำงเนี่ยเรามักจะมีการบริจาคเช่นบริจาคโลหิตเช่นกันเราสามารถบริจาคโลหิตได้บริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาและบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้สามารถบริจาคได้หมดเลยแต่ว่าอวัยวะเนี่ยจะนำไปใช้เมื่อถึงวันนั้นเท่านั้นค่ะถึงวันที่ท่านเกิดวันนั้นมาถึงเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมีภาวะสมองตายที่เกิดจากศีรษะกระแทกรุนแรงถึงจะเกิดกระบวนการในการวินิจฉัยสมองตายเจรจากับญาติแล้วสู่ขั้นตอนในการจัดเก็บอวัยวะเพื่อนำไปใช้แต่ถ้าวันนั้นยังไม่มาถึงเราก็จะไม่มีการไปนำอวัยวะมาเพียงถึงกรณีที่ญาติไม่ยินยอมนะแม้เราจะส่งแสดงความจำนงผู้บริจาคแสดงความจำนงไว้เองแต่ถึงเวลาแล้วเกิดเหตุใดก็ตามที่ญาติไม่ยินยอมก็ไม่สามารถนำอวัยวะไปผ่าตัดใช้ได้ค่ะ
2: เราเอาจริงๆคนถ้าเราทำเราก็ต้องควรคุยกับญาติพี่น้องเราเอาไว้ก่อนนะคะ
0: จำเป็นอย่างยิ่งค่ะก็คือพอทำแสดงความเป็นน้องทุกต้องแจ้งให้ญาติแจ้งคนใกล้ชิดกับทราบด้วย
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องแจ้งดิฉันด้วยนะ
2: ดิฉัน
1: แต่ว่าไม่ได้แจ้งก็คือญาติเพื่อนญาติ
2: ใช่ไหมดิฉันบริจาคเลย
1: โอ้ยเห็นไหม
2: เรียบร้อยทำ
1: นี่คุณจะเป็นอาจารย์ในอนาคตได้
2: ใช่คุณบอกค่ะบริจาคอวัยวะกับบริจาคร่างกายมันต่างกันยังไง
1: ต่างคุณหมอเล่าให้ฟัง
2: มันต่างกันแน่นอนแล้วไม่เข้าใจก็เหมือนกันเอาชุดไม่ใช่
1: ไม่เหมือน
2: ไม่เหมือน
1: นะคะค่ะทีนี้หลายคนก็ยังมีความกังวลนะคะว่าบางคนเนี่ยยังลังเลทำไมคือความรู้สึกของหลายๆคนบอกว่าลังเลเรื่องของการบริจาคจังเลยว่ามันจะบริจาคดีไหมมันอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ในประเทศไทยในชาติ
1: สำหรับ
0: หลายคนก็เชื่อว่าบริจาคไปชาติหน้าเกิดมาไปจะพิการไปตาย
1: ใช่เคยได้ยินอยู
0: ่ค่ะหรือว่าบริจาคดวงตาชาติหน้าจะตาโบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นความเชื่ออยู
1: ่
0: ซึ่งจริงๆแล้วการบริจาคเนี่ยถือเป็นกุศลมันสูงสุดคือทานอุปกรณ์มีอันสูงสุดนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาใดๆก็ตามเพราะเราสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ที่ได้รับการตรวจทานแล้วเขาสามารถจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะกลับมาใกล้เคียงใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกกรณีนึงก็คือจะเป็นกรณีที่ญาติจะหวังว่าคนในครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะมีปาฏิหาริย์อาจจะมีอาการ

0: อย่างคนที่เขาไปบริจาคเรียบร้อยแล้วอย่างสมมติว่าบริจาคร่างกายไปแล้วญาติเนี่ยจะต้องทำพิธียังไงคะคือเขาจะใช้ไม่สามารถเอาร่างมาทำประกอบพิธีทางศาสนาได้อย่างนี้เขาจะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะเผื่อว่าญาติเขาจะได้ทราบด้วย
1: จะแตกต่างกันนะถ้าบริจาคร่างกายเป็นองค์การใหญ่ถ้าบริจาคร่างกายเป็นองค์การใหญ่จะมีช่วงเวลาซึ่งบริจาคร่างกายเนี่ยเพื่อให้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ไปการศึกษาดังนั้นจะมีช่วงเวลาหลังจากเรียนองค์การใหญ่เรียบร้อยแล้วก็จะมีช่วงในการทำพระราชพิธีเลี้ยงศพนะคะแต่ว่าถ้าสมมติบริจาคอวัยวะบริจาคอวัยวะคือเมื่อผู้ป่วยสมองตายเจรจาและก็ญาติยินยอมผ่าตัดอวัยวะออกจากร่างแล้วทีมแพทย์พยาบาลจะทำการปิดก็คือเย็บแผลอย่างสวยงามค่ะกรณีที่ผ่าตัดนำหัวใจนำปากออกไปก็จะมีการเย็บอย่างสวยงามกรณีที่บริจาคตาไปนะคะก็จะมีการใส่ใช้ตาปลอมนะคะไม่ได้เห็นเป็นภาพที่น่ากลัวหรืออะไรคือปัจจุบันมีการบริจาคกระดูกด้วยนะคะกระดูกก็สามารถนำไปใช้ได้
0: แต่เรา
1: ไ
0: ม่จะมีการ
1: ดูกระดูกแต่งให้สวยงามก็คือสภาพร่างจะดูไม่ได้น่ากลัวค่ะและสามารถนำไปทำประกอบพิธีให้ดูสวยงามได
0: ้ก็หมายความว่าสมมติว่าบริจาคร่างกายทางคณะแพทย์ทางโรงพยาบาลก็จะนำร่างนั้นไปให้นักศึกษาแพทย์ใช่ไหมคะว่าได้มีการเรียนเป็นอาจารย์ก่อนหลังจากนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลก็จะมีการทำร่างให้สมบูรณ์แบบก็คือมีการเย็บการอะไรได้แล้วถึงจะส่งร่างกลับไปให้ทางญาติถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการประกอบพิธีพระราชทานเครื่องศพนะคะให้ระวังกันอย่างทุกท่านค
0: ่ะก็ถือว่าได้บุญกุศลค่อนข้างมหาศาลเลยนะสำหรับคนที่บริจาคร่างกายนะคะถือว่าใครที่มุมมองอาจจะไม่เหมือนไม่ได้เชื่อเรื่องความเชื่ออันนี้เรื่องความเชื่อเราก็ไม่ว่ากันแต
1: ่
0: ถ้าในยุคปัจจุบันนะคะอะไรที่เราสามารถมอบให้เป็นส่วนรวมแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็ได้บุญอย่างมหาศาลเลยนะคะให้คุณป้องฝากย้ำช่องทางการบริจาคอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณป้องค่ะ
1: ในส่วนของการบริจาค
0: ต้องเหนือทางการ
1: หร
0: ือ
1: เปล่า
0: ค่ะ
1: ไม่เหนือจากออนไลน์นะคะเหนือบริการจากโรงพยาบาลทุกประเทศทั่วประเทศเลยนะที่มีจุดรับบริจาคอวัยวะดวงตาค่ะ
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยจะมีหน่วยบริการเพิ่มนะคะที่เป็นภาคีเครือข่ายคือทำบัตรประชาชนนะสามารถแจ้งความจำนงเมื่อเราไปทำบัตรประชาชนได้ทั่วประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ทำใบขับขี่ค่ะใบขับขี่ก็สามารถแจ้งความจำนงของบริษัทอวัยวะได้และจะมีสัญลักษณ์ติดอยู่ที่ใบขับขี่ด้วยนะคะ
0: คุณเอาใบขับขี่เอาไปชมนะขอดูนะไม่เห็นเลยวันนั้นเวลาไปทำที่เขตพอดีปกติโอ้ยแบบท่านมาอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วต้องถามว่ามีบริจาคดวงตาก็เลยลองเช็คเขาบอกยังไม่มีเครื่องบอกการบริจาค
2: อ๋อเขาก็จะมีทำเป็นเครื่อง
0: น
2: ิ้ว
0: ในใบ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นส
1: ั
0: ญล
1: ัก
0: ษณ์
1: สีแดงก
0: ับ
1: กระดาษนะคะเขาจะมีนี่นะคะเดี๋ยวเราไปทำได้ค่ะในงานวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะ
0: พูดถึงเรื่องงานให้คุณหมอฝากเรื่องงานเรามีเวลาคุยได้ยาวๆค่ะคุณหมอคะเราเกินเวลาได้นะคะคุณหมอฝากเรื่องงานหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนอยากจะไปงานนี้วันบริจาคอวัยวะโลก1สิงหาคมค่ะเชิญค่ะคุณหมอคะ
1: สำหรับวันที่1สิงหาคมวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือเสาร์1สิงหาคมค่ะจะเป็นการจัดกิจกรรมนะวันบริจาคอวัยวะโลก World Organ Donation Day ซึ่งจะอยู่ในธีม The Ultimate Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตนะคะจะจัดที่ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์ค่ะนอกจากวันที่1สิงหาคมนะเรายังมีการจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายที่โรงพยาบาลที่จุดทำบัตรประชาชนที่จุดทำใบขับขี่ทั่วประเทศเลยนะคะในช่วง2สัปดาห์คือ1ถึง15สิงหาคมค่ะ
0: ค่ะสำหรับงานกิจกรรมมีอะไรน่าสนใจบ้างคะไฮไลท์มีอะไรบ้างคะ
1: ไฮไลท์ที่เมื่อกี้บอกเลยนะก็คือมีใบขับขี่แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้แสดงสัญลักษณ์สามารถที่จะไปจะอย่างใบขับขี่เป็นใบใหม่และมีสัญลักษณ์บริจาคอวัยวะดวงตาที่บนใบขับขี่ของเราได้ค
0: ่ะ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในงานได้และก็สามารถแสดงความจำนงได้ภายในงานเลยค่ะ
0: โอ้โหนะน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่า
1: ไม่ออกมาได้เลย
0: ค่ะจัดคือจัดทั้งหมดตั้งแต่วัน
2: จ่ายเฉพาะวันที่1วันเดียว
1: ถ้าเป็น Paradise Pass จะเป็นวันที่1สิงหาคมวันเดียวค่ะ
2: ค่ะเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะคุณหมอคะ
1: กิจกรรมเริ่มแต่ห้างเปิดเลยค่ะ
2: โอ้ย
1: ยาว
2: ยาวเลย
1: จนถึงห้างปิดนะคะ
2: อืมค่ะแล้วก็มีพิธีเปิดในงานด้วยนะคะเห็นบอกว่าจะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปร่วมเปิดงานด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะเป็นการจัดภาคีเครือข่ายนะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภากาชาดไทยกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกรมโรงพยาบาลประสานงานการสุขภาพระยะแห่งประเทศไทยสมาคมสุขภาพระยะแห่งประเทศไทยและมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะ
2: โอ้โหมากันแบบเรียกว่าเครือข่ายมามากมายเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีบูธนิทรรศการด้วยใครที่อยากจะชมก็สามารถไปได้นิทรรศการทางโรงพยาบาลราชวิถีก็ไปร่วมจัดบูธด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช่ค่ะมีศิลปินดารา
2: ที
1: ่มาร่วมศิลปินด้วยค่ะแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีตัวแทนผู้ป่วยตัวแทนผู้ที่รับการปลูกถ่ายค่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในงานด้วยนะคะต้องถ้าใครอยากทราบเซอร์ไพรส์ต้องไปติดตามกันในวันที่1สิงหาคมค่ะ
2: เซอร์ไพรส์
3: ค่ะเซอร์ไพรส์
2: แสดงว่ามีเซอร์ไพรส
1: ์มีแน่นอนที่แ
2: ข็งค่ะคุณหมอเชื่อว่าใครไปงานนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าเหล่าบรรดาคุณหมอทั้งหลายหน่วยงานทางการแพทย์เนี่ยมามากมายเลยแล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยแล้วก็พิเศษใครอยากจะรู้ว่ามันมีพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรต้องไปในงานเท่านั้นนะคะมีศิลปินดารามาด้วยนะวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะที่ห้างศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานครอยู่ที่โซนไหนคะพาราไดซ์ปาร์คศรีนครินทร์
1: ค่ะเริ่มจากที่บริเวณหน้าโฮมโปรนะคะที่เป็นลาน
2: เดี๋ยวช่วงนี้เรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: การกินมากเนี่ยมันก็เพิ่มน้ำตาลได้เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าฉันไปกินข้าวแบบน้ำตาลต่ำดีกว่าแต่กินปริมาณปกติเลยคุณหมอบอกว่ามันก็ยังมีน้ำตาลอยู่ไงนะเพียงแต่ว่าน้ำตาลมันต่ำแต่ทีนี้คุณกินเยอะอะน้ำตาลมันก็ไม่ลงสักทีหรอก
1: ไม่ลงหรอก
0: มันยังมีน้ำตาลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องกินควบคู่กับผักโปรตีนไขมันดีก็คือพวกปลาเนาะแล้วก็จะมีส่วนช่วยลดความเร็วเพิ่มน้ำตาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การที่เราไปกินข้าวน้ำตาลต่ำกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ต้องระวังคุณหมอบอกว่าการโฆษณาเกินจริงชวนเชื่อเกินจริงเนี่ยต้องดูให้ดีดูฉลากก่อนค่ะว่ามีการรับรองแหล่งผลิตทดสอบชัดเจนหรือเปล่าข้าวน้ำตาลต่ำเนี่ยต้องมีค่า GI น้อยกว่า55เพราะฉะนั้นใครมีข้าวน้ำตาลต่ำอยู่ที่บ้านหันไปมองดูซิว่าดัชนีน้ำตาลของเขาเนี่ยมีค่า GI ต่ำกว่า55หรือเปล่าต้องสังเกตให้ดีนะก่อนที่จะนำมารับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากคอลัมน์ของคุณหมอคณัฐคุยกับหมอคณัฐนะคะก็นำมาฝากกันด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคุณมดมีเรื่องของการดูแลสุขภาพหลากหลายด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนสนใจเรื่องของการรับประทานอาหารอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของถั่วลิสงบดในก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนะคะใครที่ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนะคะต้มยำขาดไม่ได้เลยคือต้องมีถั่วลิสงคั่วบดหอมถ้าใหม่ๆมันก็ดีกับสุขภาพแต่ถ้าเราไปซื้อมาจากท้องตลาดเราไม่รู้หรอกว่าโอ้ผลิตมานานเท่าไหร่แล้วแล้วการเก็บรักษามันอยู่ในพื้นที่ที่มันสะอาดไหมมีความชื้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าไอ้เจ้าถั่วลิสงคั่วบดเนี่ยทำไมคนชอบนำมาใส่ในเมนูอาหารต่างๆเพราะว่าไอ้เจ้าถั่วลิสงคั่วบดหอมๆใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยชูรสชาติของอาหารโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะ
1: อร่อย
0: คือเขาจะมีความโดดเด่นแล้วก็จะคนเนี่ยจะชอบนะคะแต่ในความอร่อยเลิศรสแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแฝงไปด้วยอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเชื้อราที่มันอยู่ในถั่วบดที่ใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวที่มันมีแบบสารตัวหนึ่งที
1: ่สารอัลฟาท็อกซิน
0: นั่นแหละฟังแล้วมันจะท็อกซิกไหม มันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าในถั่วลิสงบดเนี่ยมันมีเชื้อราอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเราทำเองดีกว่าซื้อถั่วลิสงมาคั่วนะคะคั่วแล้วก็เอาไปบดเองเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องบดง่ายจะตายไม่ต้องไปนั่งตำนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนดิฉันจำได้เลยคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำมานั่งตำถั่วแต่มันจะมีความหอมไงแล้วถั่วเนี่ยก็คือสมัยก่อนมันจะไม่ได้มีความทันสมัยว่าจะต้องไปซื้อถั่วลิสงที่ตลาดได้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าจะไปตลาดต้องเข้าไปในตัวเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านนะคะในแถบพื้นที่ทางภาคอีสานเขาก็จะปลูกถั่วลิสงปลูกถั่วอีสานเขาจะเรียกว่าถั่วดินเพราะว่าปลูกถั่วดินคือถั่วลิสง
1: แต่ก็คือถั่วลิสง
0: ใช่แต่ว่าทางภาคอีสานน่ะจำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยที่จังหวัดสุรินทร์เขาจะเรียกว่าถั่วดินมีถั่วดินขายซื้อถั่วดินไหมถั่วดินคั่วถั่วดินต้มนะคะก็คือถั่วที่เขาปลูกลงไปในดินเขาเรียกถั่วดินเนาะแต่ถ้ามันเป็นพวกถั่วเขียวเนี่ยมันไม่ใช่ถั่วดินไงคือมันผลผลิตเขาจะอยู่บนต้น
1: ถั่วเขียวมัน
0: ปลูกแต่ว่าผลผลิตเขาเนี่ยมันเป็นฝักที่อยู่เหนือในต้นขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นถั่วที่อยู่ในดินถั่วลิสง
1: ก็คือถั่วดิน
0: เขาก็เลยเรียก
1: ถั่วเขียวเรียกอะไรเที่ยวถั่วฟ้าไหม
0: ไม่เขาเรียกถั่วเขียวแม่งคุณเรียกถั่วอะไร
1: ก็ถั่วเขียว
0: ใช่เขาเรียกถั่วเขียวเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะเรียกถั่วดินชาวบ้านก็จะปลูกถั่วดินแล้วเราก็จะไปซื้อจากชาวบ้านนี่แหละซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็มาตากให้แห้งเคาะดินเคาะอะไรออกเรียบร้อยแล้วก็มาตากให้แห้งจากนั้นเราก็ไปล้างน้ำผึ่งให้แห้งแล้วเราก็เอามาคั่วบางทีเราก็มาแกะกระเทาะเม็ดออกเป็นเม็ดๆแล้วเอาไปคั่วเพื่อที่จะเอามาตำทำอาหารนี่แหละค่ะ
1: อันนี้เราให้ฟังนะปลอดภัยนะทำ
0: ปลอดภัยคือถ้าบ้านไหนเนี่ยสามารถปลูกได้มันปลูกง่ายดิฉันเคยปลูกทั้งมันเทศทั้งถั่วลิสงแล้วมันง่ายนะคุณเวลาถอนมามันดิมันร่วนอะเวลาปลูกอะมันง่ายในการถอนนะคะทีนี้คุณหมอก็บอกว่าเราต้องสังเกตยังไงบ้างว่ามันจะเจอหรือเปล่านะคะไอ้เจ้าถั่วนี่แหละค่ะเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยถ้ามันมีเชื้อราอยู่มันเป็นสารที่คุณบอกว่าเป็นสารชนิดหนึ่งที่มันเป็นพิษเนาะอัลฟาท็อกซิน องค์การอนามัยโลกเนี่ย WHO นะคะเขาจัดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับโดยตรงเลยเชื้อราชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเก่งนะมันอึดถึกทนเพราะว่ามันสามารถทนความร้อนได้เขาบอกว่าความร้อนเนี่ยทำลายไม่ได้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะไปต้มไปคั่วปรุงสุกสารพิษตัวนี้เนี่ยยังคงอยู่ซึ่งในถั่วบดเนี่ยเสี่ยงสูงเลยค่ะกว่าถั่วเมล็ดเพราะว่าพื้นที่สัมผัสอากาศชื้นมากกว่านะคะแล้วก็เกิดราขึ้นเร็วด้วยสังเกตง่ายๆคือมันจะมีจุดสีเขียวสีเหลืองขาวปุยๆดำผิดปกติถ้าเจอแบบนี้ทิ้งไปเลยอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายเลยค่ะมันไม่คุ้มกับชีวิตนอกจากนี้เนี่ยถ้าถั่วบดนั้นมีกลิ่นเหม็นอับเหม็นหืนหรือว่ามีรสขมทิ้งเลยค่ะเนื้อถั่วชื้นคลุกเคล้าไม่แห้งสนิทก็ทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟังดูแล้วเนี่ยโอ้ฉันเจอมาฉันจะทิ้งให้หมดไม่ต้องไปเสียดายอันนี้สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรเลาะส่วนที่เป็นราทิ้งแล้วกินส่วนที่เหลือแบบนี้ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าสารพิษเนี่ยมันซึมเข้าไปแล้วทั่วไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามองไม่เห็นทิ้งไปเลยนะคะอย่าคิดว่านิดหน่อยคงไม่เป็นไรไอ้คำว่านิดหน่อยแบบนี้แหละค่ะมันเจอมาเยอะแล้วแล้วก็สะสมเรื้อรังอันตรายมากนะคะเป็นมะเร็งตับได้นะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการป้องกันคือเราเลือกซื้อถั่วบดใหม่สดอยู่เสมอมีกลิ่นหอมบรรจุภัณฑ์ไม่ชำรุดเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดแห้งสนิทแล้วก็เย็นไม่โดนแสงไม่โดนความชื้นเปิดใช้แล้วเนี่ยควรที่จะรับประทานให้หมดภายในไม่เกิน2สัปดาห์นะคะถ้าเจออาการผิดปกติทิ้งไปเลยอย่าเสียดายอันนี้สำคัญมากๆนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอ้าวฟังแบบนี้แล้วตายแล้วดิฉันกินไปแล้วนะคะกินไปแล้วเนี่ยทำไงดีโอ้กินไปนิดเดียวเองสังเกตอาการค่ะถ้าปกติไม่ต้องกังวลมากกินปริมาณมากเป็นประจำเสี่ยงตับอักเสบแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเจออาการแบบนี้ไปพบแพทย์แล้วก็หมอย้ำอีกครั้งนะคะคุณหมอคณัฐบอกว่าถั่วบดขึ้นราทิ้งอย่างเดียวจบค่ะเสียงไม่คุ้มเลยอ่ะก็เป็นข้อแนะนำดีๆจากคุณหมอคณัฐครุฑตระกูลนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะวันนี้ข่าวสารเราอัปเดตแค่พอประมาณนะเนื่องจากว่ารายการเรามีเวลาจำกัด2ชั่วโมงนะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับกบและน้องเอิร์ธค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทีมงานด้วยนะคะคุณออมชิดศิลป์คุณแดนอัคเดชคัมภีระและคุณผู้ฟังทาง Facebook Liveช่องทางต่อนะคะต่อบ้านดำแล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุทุกท่านเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มีรายชื่อเหมือนต้นชั่วโมงที่กบพูดไปแล้วคุณธนิศสอนคุณทิพย์พรัตน์นะคะคุณอุดมคุณสมนึกคุณบรรจงคุณกรีธาคุณสมเกียรติคุณมานิตนะคะแล้วก็หลายๆคนคุณบุญมาคุณยุพินคุณวรางคณาหลายคนที่ติดต่อไปแล้วไม่รับสายช่วยรับสายเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะคะเพราะว่าท่านยังไม่ได้รับหนังสือขาดตกบกพร่องนะคะรีบโทรแจ้งทางโรงพยาบาลเลยค่ะตอนนี้นะคะเราส่งต่อคุณผู้ฟังไปรับฟังข่าวช่วงเที่ยงค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: Metro Lifestyle.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิหร่านในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดก่อนเยือนสปป.ลาว25กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคพช.เปิดเผยในการประชุมคพช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศโดยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดในเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center เป็นอันมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือDirect PPAการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
4: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านราคาน้ำมันทั้งดีเซลเบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยผมเรียนว่าเรายังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่น นะครับเอาเงินจากบริษัทเนี่ยมาลดราคาหน้าปั๊ม2ก็ยังมีกองทุนอยู่นะครับก็จะบริหารราคาในช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะแบบก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ทุกวันเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการติดลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะ
0: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
5: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิบุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
6: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นจะใช้สิทธิปกติแล้วกัน
5: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 ราย โดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
8: พลตำรวจโทรัตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
9: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
10: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าคอขอเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับอันนี้ก็คือผู้ที่จะสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันเนี้ยไปส่งกกลางก็เห็นตามข่าวแล้วผมยังไม่ได้รู้นะครับน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
9: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
11: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทางโสมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการทางนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษฝากขังคัดแลกตามกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
12: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนนิ่งโดยเห็นว่าปัจจุบันอำนาจในการกำหนดโซนนิ่งอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากมีการกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และการกำหนดโซนนิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น
13: นะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของช่องโหว่ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆถ้าจะพูดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่พวกเราให้ข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการจัดโซนนิ่งนะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆถ้าถ่ายโอนให้อำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทมก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งนะครับมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้นะครับ
12: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นว่าช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยยื่นขออนุญาตในลักษณะร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชาววิสาประทุมมารายงาน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงโดยความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 115.9 ขณะที่ศิลปวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
1: ในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR Code หรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-205-1347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
16: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาวี
17: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลเหอเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดอิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
18: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้า ประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
19: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขารับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
18: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
20: นางสาวสิรินุชจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลหยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตระเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
21: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
22: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสารคดีสินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายฮอเก้โรดริเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,462 คนทั้งนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนางลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะได้รับอิสระมากขึ้นเมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3 ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกุสตาฟสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่คิดว่าไม่นานมากสิ่งสำคัญคือต้องเน้นไปทีละเกมเพราะแต่ละเกมแต่ละชาติที่ต้องเจอมีความแตกต่างกันต้องเน้นในเรื่องของรายละเอียดซึ่งทีมอื่นไม่ได้เหนือกว่าไทยอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละทีม
4: สำคัญเลยก็คือเรื่องเวลาครับซึ่งผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่าคนละทีมก็ต้องใช้เวลาปรับบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานมากเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเลยกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
3: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกขวัญทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
5: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาและแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
6: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมนึงซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
5: ๆด้านบรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBCFC และ STB Football Academyที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
3: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกม21-19 และ21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับ หวูหลิงฟางจากไต้หวันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพลศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปหากกระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นมีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งเดิมและนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม่
7: ที่จะเหลือก็คือ1สำนักปลัดการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเดิมส่วนมากนะอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ1รัฐวิสาหกิจคือกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
3: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่าง

0: 退役。
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย์
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3

0: 2424-0004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผู้คนเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสีย

0: เสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหารเร็วเกินไปมีดังนี้ 1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วนคนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเพราะส่วนใหญ่คนที่ทานเร็วมักเป็นคนที่เคี้ยวไม่ค่อยละเอียดและกลืนลงท้องอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้ลงเอยด้วยการทานมากกว่าปกติ 3. โรคเบาหวานการทานเร็วโดยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2มีงานวิจัยระบุว่าคนที่ทานเร็วจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าคนที่ทานด้วยความเร็วตามปกติถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียว 4. โรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมะเร็งกระเพาะอาหารคนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. โรคอาหารเป็นพิษ 5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าว นฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับชมและรับฟังรายการของเราได้นะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHz นะครับสถานีวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงช่องทางทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง Facebook Live ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ฝากทุกๆช่องทางนะครับของการติดตามรายการของเราไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้รายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราครับมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์ครับพี่เจนครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นการบรรเลงร่วมกันกันอย่างกลมกลืนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางดนตรีสากลนะคะดนตรีไทยแล้วก็การขับร้องนะคะโดยการนำเอาเพลงไทยเดิมมาทำเป็นทำนองนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับให้ครบจนจบรายการนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดสักผลงานเพลงเดียวเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงแรกของรายการของเรานะครับเริ่มต้นกันที่เพลงที่มีชื่อว่ารักบางใบครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมเพลงบางใบโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้โดยคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับเพลงฟ้าแดงเพลงนี้คำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมมอนอ้อยอิ่งโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ชมครับและผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณนัทดนัยวงวรสันครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะขอนำบทเพลงห่วงรักค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกปัตตานีค่ะโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะสำหรับคำร้องค่ะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะช่วงนี้3บทเพลงไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับเราได้รับฟังบทเพลงในช่วงแรกเป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าหลากหลายอารมณ์มากๆนะครับและช่วงต่อไปของรายการของเราครับเราจะไปรับฟังบทเพลงที่หลากหลายอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอารมณ์ของความคิดถึงนะฮะความผูกพันโดยเฉพาะความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราได้นำบทเพลงมาฝากอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเพลงคู่นะคะบทเพลงแรกค่ะบทเพลงดวงจันทร์ค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยหลวงวิจิตรวัฒการค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะและบทเพลงที่2นะคะยังเป็นบทเพลงคู่อยู่นะคะกับบทเพลงอ้อยใจค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องค่ะโดยครูทาตรีค่ะและบทเพลงนี้ได้ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมช้าโหยนะคะโดยครูเกื้อสุนทรสนานค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณป๊อปเจษดาพลอยมอนและคุณนิวปรีรดาสิงห์ทานค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักที่หวังครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมจีนลั่นถันโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องวันนี้โดยคุณเจนนี่มรุธิดาบุญมงคลทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับ
1: เชิญรับชมค่ะ

0: และในช่วงต่อไปนะคะเราก็ยังคงมีบทเพลงที่ไพเราะทั้งถ้อยคำและท่วงทำนองนะคะมาฝากกันค่ะผ่านการขับร้องและบรรเลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าณภาขาดเดือนครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเหราโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับถ่ายทอดโดยคุณมนลี่ณรมนสมหวังครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับวิหกเขินลมเพลงนี้คำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับทำนองโดยครูสมานกาญจพรินทร์เพลงลาวลอดค่ายนะครับขับร้องโดยคุณดาริกานินทิจารย์ครับผม
0: และบทเพลงต่อไปในช่วงนี้นะคะกับเพลงโพระดกค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตรค่ะทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินทร์ผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่จบลงไปนะฮะกับ3บทเพลงบรรเลงโดยสังคีตสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับทุกบทเพลงนะครับอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวถึงความรักเพียงอย่างเดียวนะฮะยังเล่าเรื่องราวถึงวิถีชีวิตนะฮะสังคมในยุคที่ผ่านมาบทเพลงทุกบทเพลงครับยังสามารถบ่งบอกได้ว่าช่วงเวลานั้นสังคมของเรากำลังเป็นอะไรและกำลังเจอเรื่องราวอะไรอยู่นะครับไปต่อกันเลยครับกับบทเพลง3บทเพลงที่เรานำมาฝากกันครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกนะคะก็คือบทเพลงสาวก้อนแก้วค่ะบทเพลงนี้นะคะครูเลิศประสมทรัพย์ค่ะได้นำเอาทำนองเพลงต้อยตะหลิ่งนะคะมาใส่เนื้อร้องเข้าไปด้วยค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะและบทเพลงที่สองนะคะบทเพลงอารมณ์หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูชะอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองนะคะครูเอื้อสุนทรสนานได้นำมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกอาหวังค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงมนเทวีครับเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารวณิชครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมขับไม้บันดอกครับโดยครูเวศสุนทรจามรครับถ่ายทอดวันนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสิริครับบรรเลงโวยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: และสำหรับบทเพลงในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมและรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะ
1: รายการแววหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวัฒยากรของเราในวันนี้นะครับคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับและขอบคุณ NBT 2HD ด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในห้องส่งและรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังขอฝากช่องทางการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะและทางเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการของเรานะครับอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศสดๆในการถ่ายทำรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะครับแฟนเพจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรื่องราวและบทเพลงของเรานะฮะจะมีเรื่องราวบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามวันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคพช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกาย นอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโออูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอพันนานิคมอำเภอกุสุมานอำเภอโพนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอหนองกี่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอทุ่งสงอำเภอกำแพงเพชรอำเภอท่าศาลาอำเภอพิบูลอำเภอช้างกลางอำเภอร่อนพิบูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเนงสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอรามันอำเภอกลองปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตะขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สูง
2: ใช่ส
1: ู
2: ง
1: สูง
3: แล้วตอนที่เราเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆกันก็เลยอยากจะไปซื้อตรงนั้นแล้วไปไว้ที่บ้านน้อง
2: พี่วัชรีพี่วัชรีความตั้งใจซื้อเนี่ยแล้วไอ้บ้านเนี้ยเขาทำอยู่ที่ไหนรู้ไหม
3: เขาทำไปมาแล้วค่ะไปมาสองครั้งแล้วค่ะไปมาแล้วก็
2: ไปเจอเขาแล้วอ่ะ
3: ครั้ง
2: หาไปเจอเขาแล้วเหรอ
3: ไปเจอเขาครั้งหนึ่ง
2: ไปเจอ
3: ไปที่4กุมภา
2: ที่ไหนอ่ะที่ไหน
3: เขาครั้งหนึ่งวันที่4กุมภาปีนี้ค่ะ
2: ที่ไหนอ่ะครับที่ไปเจอ
3: เขาก็บอกว่าคนที่สร้างเนี่ยฮะคุณเบียร์เนี่ยคุณน้องเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะทำให้ป้าเสร็จแล้วก็จะส่งให้ป้า
2: ป้าครับป้าครับ
3: ก็โอเค
1: คุณป้าฟัง
3: ไม่เป็นไรค่ะอย่างนั้นแล้วตอนนี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปอีกพอไปเขาบอกไปเมื่อวันที่4นะก็เลยไปแจ้งความมาไว้ที่โรงพักสมเด็จอะค่ะ
1: ค่ะ
2: กาฬสิน
3: ธุ์ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสมเด็จ
2: สมเด็จที่กาฬสินธุ์เนี่ย
3: ก็เห็นเขาเงียบไปโทรไปเขาก็ไม่รับสายอะไรก็เลยเมื่อวันที่10กรกฎาคมเนี่ยลงไปรอบ
2: คุณป้าครับคุณป้า
1: ป้าวัชรี
3: ที่โรงพัก
1: ป้า
2: ต้องให้ผมพูดบ้างแล้วล่ะป้าครับป้าไม่ได้ยินเรา
1: คุณป้าวัชรีคะคุณป้าวัชรีฝนขออนุญาตคุณป้าวัชรีฟังสักนิด
2: ป้าหยุดพูดก่อนนะ
1: ฟ
2: ัง
1: ก่อนนะคะ
2: ฟังก่อนนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร
3: ่400,000ค่ะ
2: จ่ายไปแล้ว400,000เคยไปเจอแล้วแต่ที่ไปเจอเนี่ยได้เห็นเขาก่อสร้างจริงๆไหมหรือไปเจอกันอะไร
3: เห็นค่ะเห็นเขากำลังทำให้ทุกคนเนี่ยบ้านป้าหลังนี้นะผมกำลังทำให้เดี๋ยวสิ้นปีนี้ผมจะส่งให้ป้าแล้วเพราะช่วงนี้ผมมีธุระไอ้แบบว่า
2: เอาละได้ละครับป้าครับป้า
3: ก็ไม่รู้ค่ะ
2: เอาละได้ครับท่านผอ.ฤทธิรอน
4: ครับผม
2: ไอ้เรื่องบ้านนกดาวนี่เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีก็เคยเตือนอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เรื่องสร้างบ้านเรื่องขายบ้านนกดาวแล้วก็ไม่ได้บ้านนกดาวนะครับหรือว่าได้ไม่ถูกตามที่ได้โฆษณาไว้เนี่ยทั้งสคบ.เราพอมีข้อมูลเรื่องนี้มาบ้างไหมท่านครับเรื่องบ้านนกดาวเนี่ย
4: ครับก็เรื่องนี้ดีเลยครับพี่ถนอมแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับคือจะได้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังและผู้บริโภคที่จะใช้บริการเรื่องสร้างบ้านหรือว่าจ้างเป็นลักษณะของการสั่งสำเร็จรูปนะครับเรียกว่าบ้านนกดาว
2: ครับ
4: แต่คืออย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ถนอมได้เรียนไปเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วล่ะครับถ้าพูดถึงในพื้นที่ก็เมื่อกี้ครับทางที่ที่คุณวัชรีได้พูดถึงก็คือว่าในอำเภอสมเด็จใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: อำเภอสมเด็จก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแต่ที่พี่ถนอมได้ให้ข้อมูลประเด็นก็คือว่ามีผู้บริโภคเนี่ยที่ได้รับความเสียหายจากการไปสั่งซื้อหรือไปว่าจ้างขอสร้างบ้านนกดาวนะครับแล้วก็มีการผิดสัญญากันสุดท้ายนี่ก็มีการร้องเรียนกันที่สคบนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีการให้ข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับความเสียหายจากกรณีการว่าจ้างนะครับสั่งซื้อหรือทำบ้านนกดาวคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้มีมตินะครับล่าสุดนี้นะครับรับดำเนินคดีแพ่งเพื่อฟ้องคดีต่อศาลให้กับผู้เสียหายประเด็นก็คือว่าที่พี่ถนอมพยายามจะรบกวนสอบถามเรื่องที่วัชรีเนี่ยเพื่อให้เห็นถึงว่ามีรายละเอียดวิธีการทำอย่างไรนะครับสองคือว่าความเสียหายและพฤติการของผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ดำเนินการบ้างแค่ไหนนะครับซึ่งข้อที่จริงถ้าเป็นเรื่องเดียวกันในทำนองเดียวกันอย่างที่ได้เรียนให้ข้อมูลเนี่ยกรณีนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็ได้คำชับนะครับว่าสคบก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีมติไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่วัชรีอยู่ในหนึ่งในผู้เสียหายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการว่าจ้างผู้รับเหมานะครับรายเนมเพื่อสมเด็จนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเนี่ยก็สามารถจะยื่นคำร้องหรือว่าประสานไปที่สคบจังหวัดนะครับหรือว่าส่งจดหมายนะครับมาให้สคบเพื่อรับเอกสารแล้วก็ดำเนินคดีในศาลได้ตามกฎหมาย
2: ครับ อันนี้ผมพอท่านผอพูดปั๊บเนี่ยผมลองไปเสิร์ชหาข่าวล่าสุดเนี่ยก็พบว่านี่แหละที่บ้านสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละท่านรัฐมนตรีสุภมาศบอกสั่งฟันไม่เลี้ยงผู้รับเหมาแสบหลอกขายบ้านน็อกดาวน์เกตที่กาฬสินธุ์ไม่ตรงปกได้แค่โครงผู้เสียหายพุ่งกว่า50รายศูนย์ประมาณ30ล้านสั่งสคบบุกไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพราะงั้น
4: ใช่ครับ
2: แสดงว่าป้าวัชรีแกยังไม่รู้ข่าว
1: ใช่
2: แล้วก็ยังตามไอ้นุ๊กก็ยังหลอกแกอยู
1: ่
2: ใช่ไหมว่าจะทำให้นี่กำลังทำเนี่ยปลายปีนี้จะส่งให้ป้าจริงๆทั้งหมดหรอกเพราะว่าบ้านนกดาว400,000เนี่ยมันผิดปกติปกติจะ30,000 50,000 60,000 80,000ไม่เกินแสนอะ
1: แสน
2: เพราะมันต้องยกไปประกอบไปหรือยกไปวางถูกไหม
1: ค่ะ
2: เออแต่นี่มัน400,000มันบ้านใหญ่ทั้งหลังมันคงไปไม่ได้อะ
1: ใช่
2: เพราะงั้นป้าโดนหลอกแน่ๆอย่างนั้นผมเดี๋ยวส่งป้าไปพบท่านผอ.นิติรนะท่านนะ
4: ใช่ครับยินดีเลยครับ
2: เผื่อจะได้เอาเข้ากับเรื่องเดิมที่ท่านสุภมาศสั่งไว้อยู่แล้วเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้คือมีผู้เสียหาย50รายม
2: ู
1: ลค่าเสียหายรวมๆ30ล้านบาท
2: 30ล้านเฉพาะป้านี่400,000แล้วจ่ายเข้าไปหมดแล้วป้าครับ
3: ค่ะ
2: 400,000นี่จ่ายโอนแล้วใช่มั้ยครับ
3: ใช
2: ่โอนไปแล้ว
3: ทุกครั้งเลยค่ะ
2: ป้าเดี๋ยววันไหนป้าสะดวกที่จะไปที่สกป้าอยู่ตรงไหนของปทุมธานีเนี่ย
3: อ๋อป้าสบ้านป้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะไปที่สคบคุณตำรวจไปหาคุณตำรวจเมื่อวันที่7เนี่ยค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ป้าป้าครับป้าครับป
3: ้าที่ศูนย์ราชการ
2: เดี๋ยวผมจะให้ไปพบท่านผอ.ฤทธิรอนเลยจะได้เอาเข้าไปกับเรื่องเดิมที่สคบ.เขาจะเป็นโจทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายสำหรับเรื่องนี้เอ๊ะไม่ทราบมติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติเรื่องนี้เพื่อจะฟ้องไปแล้วหรือยังท่านฤทธิรอนครับ
4: มีมติแล้วครับมีมตินำเรียนท่านพี่ถนอมนะครับแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านว่าคณะกรรมการคุ้มครองมีมติดำเนินคดีแพ่งนะครับกับผู้ประกอบธุรกิจรายนี้นะครับที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่ปรากฏตามข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกเงินคืนทั้งหมดเลยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าพฤติการก็คล้ายๆกับที่พี่วัชรีจะพยายามจะเล่าให้ฟังนะครับคือมีการพูดง่ายๆคือต่างคล้ายๆว่าต่างของเล็กๆของไม่ตรงปกครับแต่กรณีนี้คือบางรายก็คือรับเงินไปแล้วไปลงเพียงโครงนะครับบางรายรับเงินแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ถือว่าปิดสัญญาก็คกบเนี่ยมีมติดำเนินคดีเรียกเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายแล้วก็ค่าเสียหายอื่นถ้ามีนะครับเช่นค่าปรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีตามกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเนี่ยเพื่อนำส่งพนักงานการยื่นฟ้องคดีต่อศาล
2: ครับทีนี้สมมติว่าถ้าดูเจตนาไม่ต้องการสร้างแต่สร้างภาพเพื่อจะหลอกคน
1: ค่ะ
2: เออนี่กำลังทำอยู่นะเพื่อจะหลอกคนมันจะเป็นความผิดอาญาเรื่องฉ้อโกงอะไรพวกนี้สคบเราไปถึงต้นไหมตรงนั้นไหมหรือถ้าไปเจอเรื่องแบบนั้นสคบเราจะส่งให้อัยการช่วยทำต่อไหมหรือยังไงท่าน
4: คือในประเด็นว่าจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่นี่นะผมก็ฟังดูว่าเหมือนกับมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้นะครับทั้งที่กองปราบแล้วก็ที่ท้องที่ต่างๆนะครับส่วนผลดำเนินคดีเนี่ยเดี๋ยวสคบประสานดำเนินการต่อให้นะครับว่าจะเป็นความผิดอาญาฐานใดแต่นำเรียนพี่ขนอมและท่านผู้ฟังนะครับเพื่อเป็นข้อมูลด้วยก็คือว่าการให้รับจ้างก่อสร้างบ้านนะครับเช่นทั้งหลังนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการจ้างในลักษณะของบ้านนอกดาวเป็นบ้านสำเร็จรูปแต่มีวิธีการผ่อนเป็นงวดอย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรรมการสัญญานะครับของสคบคือต้องใช้ข้อสัญญาที่มีรายละเอียดและรูปแบบให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
1: ค่ะ
2: ครับบทนกบ้านนกดาวก็ครอบคลุมถึงบ้านนกดาวด้วย
4: ครอบคลุมถึงบ้านนกดาวในกรณีนี้มีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อยู่เข้าข่ายตามประกาศที่ต้องปฏิบัติและก็ส่งมอบสัญญาถ้าเกิดว่ากรณีไม่ส่งมอบสัญญาที่มีรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาด้วยครับพี่หนอมคือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
2: นักกฎหมายสคบมีอยู่แล้ว
4: ท่านก็สั่งสคบดำเนินการควบคู่กันทั้งการฟ้องเรียกเงินคืนทางแพ่งและการดำเนินการในมิติต่างๆทางอาญาครับ
2: ครับงั้นเดี๋ยวผมขอเบอร์ท่านผอ.ฤทธิรอนให้กับคุณป้าวัชรีเดี๋ยวพรุ่งนี้แกไปจะได้โทรไปหาและจะได้เอาเรื่องเข้ากับเรื่องเดิมที่สคบมีมติเรื่องนี้อยู่แล้วนะจะได้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าก็คือไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยโจทย์เดียวคนเดียวกัน
1: ใช่
2: นะก็คือที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์พวกเดียวกันนะป้าครับ เดี๋ยวหลังไมค์จะให้เบอร์โทรศัพท์กับของท่านผอ.ฤทธิรอนและพรุ่งนี้พอป้าไปโทรหาท่านนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ตัวผอ.เดี๋ยวจะได้เอาเรื่องเข้าระบบของสคบ.และจะได้ฟ้องแทนของป้านะครับ
1: ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะแล้วก็
3: ให้ป้าไปที่ศูนย์ราชการใช่ไหมคะ
2: ไปศูนย์ราชการอยู่ชั้นไหนนะท่านผอ.นะชั้น2
4: ที่ศูนย์รับคำร้องชั้น1เลยคร
2: ับ ชั้น1ชั้น1นะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะชั้น1นะป้านะ
3: ค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านผอ.ฤทธิรอนนะป้านะขอบคุณข้อมูลจากป้าเตือนให้กับผู้บริโภคคนอื่นได้ระมัดระวังป้องกันที่จะไปซื้อบ้านนกดาวอะไรแบบนี้คือถ้าไม่แน่ใจนะถามมารายการนี้ก่อนนะ
1: ใช่
2: ผมเชื่อว่าเราจะช่วยยื้อช่วยดึงกันเอาไว้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวจะโทรไปแจ้งให้นะป้านะ
1: ค่ะเพราะป้ายังเป็นผู้เสียหายที่ยังหลงเหลืออยู่
2: ครับ
1: จากที่ท่านสุภมาศได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะ
2: ก็พวกนั้นคือพวกนั้นมันยังคุยอยู่ไงพวกหลอกอ
1: ่ะ
2: มันยังหลอกอยู่คุยบอกเอ้ยป้ากำลังทำอยู่นะกำลังทำอยู่นะ
1: ซึ่งป้าไม่รู้เรื่องข่าว
2: ป้าไม่รู้หรอครับ
1: ต้อง 400,000 นะ
2: โอ้บ้านนกดาวเลยตั้ง 400,000
1: จริงๆมันไม่ควรเกิน 100,000 อย่างที่พี่ว่า
2: ไม่ควรแล้วไม่เกิน 35,000 50,000 60,000 ประกอบไปด้วยโน่นนี่ผมชอบดูนะบ้านนกดาวที่พวกสร้างเนี่ยนะ
1: ดูสำเร็จดี
2: ดูสำเร็จดีมีองค์มีแอร์มีห้องน้ำเรียบร้อยไปถึงทำฐานไว้ไปถึงก็วางเลย
1: ใช
2: ่แต่หลายครั้งที่ผมเห็นพี่ตำรวจอยู่คนหนึ่งทางอีสานเหมือนกันนะแกเป็นตำรวจนะแกคงได้รับแจ้งบ่อยแกทำคลิปเตือนเลย ระวังคนที่ซื้อบ้านนกดาวจะไม่ได้บ้านทั้งหลัง
1: ค่ะตอบคำถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่โทรมาสอบถามเราทางคู่สายนะคุณหงชลบุรีเขาสอบถามเรื่องกยศ.อยากถามว่าถ้าปิดหนี้ด้วยเงินก้อนจะได้ลดหนี้ 3% หรือไม่และถ้าปิดหนี้แล้วจะได้รับใบรับรองว่าหนี้หมดไหมเพราะว่ามีบางเคสเนี่ยปิดหนี้ไปแล้วแต่ทางกยศ.ก็ยังทวงถามเงินอยู
2: ่เอาเรื่องว่าถ้าปิดหนี้แล้วจะได้ลดต้นเนี่ยนี่เขาเรียกลดต้นนะ 3% มั้ยกรณีลดต้น 3% นี่ก็คือพอคุณครบกำหนดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครบกำหนดที่คุณจะต้องผ่อนแล้วคุณก็ปิดบัญชีไปเลยไม่ผ่อนอันนี้ได้ลด
1: 3%
2: อันนี้ได้ลดคำถามที่2คือ
1: คำถามที่2คือถ้าปิดหนี้แล้วจะได้ใบรับรองว่าหนี้หมดไหมเพราะมีบางเคสปิดหนี้ไปแล้วกยศ.ยังมีการทวงถามตามหลังมา
2: ก็ให้เขาออกหนังสือรับรองให้ก็ได้นะครับ
1: เราก็บอกเขาก่อนได
2: ้ถ้าเราปิดเนี่ยต้องมาปิดที่หน่วยงานแล้วไปโอนปิดมันจะไม่ได้ไง
1: ตอบคำถามคุณยงแบบนี้นะคุณฮง
2: หรือถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเฟซบุ๊กผมมานะให้ลูกก็ได้นะหรือตัวคุณก็ได้นะทักเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกียรติพลมาเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้กยศ.เขาคุยกับคุณอีกทีนึง
1: ได้ค่ะ
2: ครับ
1: ไปสายคุณวรุณีต่อเลยจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะดังๆหน่อย
2: ครับ
1: คุณวรุณีคะสอบถามมาว่าออมเงินกับกอช.อยากได้บำนาญเพิ่มเหรอคะ
5: อะไรนะคะส่งออมเดือนละ 1,000 ค่ะเป็นเวลา10ปีค่ะครบเมื่อวันที่1มิถุนา69
2: ครับตอนนี้รับเงินออมแล้วหรือยัง
5: เงินออมงวดแรกนะคะเขาเดี๋ยว
2: รับบำนาญหรือยังตอนนี
5: ้มีเงินออมทั้งหมดที่ป้าจะได้147,400บาทค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็งวดแรกเมื่อวันที่10มิถุนาให้ป้า 1,907 บาทแล้วมีจดหมายมาว่างวดต่อไปตลอดชีพเลยเดือนละ670บาท
2: ครับ
5: ป้าสงสัยว่าไอ้คนที่ออมเดือนละ100บาท
1: ค่ะ
5: เป็นเวลา10ปีได้บำนาญ600บาทคนที่ออมเดือนละ500บาทเป็นเวลา5ปีไม่ครบนะคะ
2: ครับ
5: ก็ได้600บาทแล้วป้าออมเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยเป็นเวลา10ปีเกือบ10ปีนั่นแหละค่ะขาดอีก5เดือนเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้งดส่งได้เมื่อมกรา
2: ครับ
5: ปรากฏว่าป้าจะได้เงินบำนาญเดือนละ670บาทป้าก็อยากให้มีระเบียบใหม่ว่าคนที่อายุ70ขึ้นไปนี่ต่างก็มีโรคภัยแล้วควรจะให้สมัครใจแบบรับบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้เพื่อจะได้เอาเงินไปในการรักษาพยาบาลตัวเองค่ะ
2: โอเค
5: ป้าหมออายุ82แล้ว
2: ครับ
5: ถ้าคิดคำนวณแล้วร่วมเกือบ20ปีจึงจะได้เงินหมดนะคะ
2: ค คร
5: ับ มีหวังป้าตายก่อนแน่ๆเลย
2: กลัวจะไม่ได้ป้าครับป้าครับ
5: ครับ
2: มีอยู่2ประเด็นนะเรื่องของคุณป้าเนาะ
5: ครับ
2: กอช.กองทุนเงินออมแห่งชาติเนี่ยเขามีความเขาประวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับว่าจ่ายบำนาญเท่านั้นจะไม่จ่ายบำเหน็จจ่ายเป็นบำนาญเท่านั้นก็คือว่าถ้าใครที่ส่งถึงส่งครบส่งถึงหมายความว่าสมมติของคุณป้าเนี่ยส่งถึงคำว่าส่งถึงของผมหมายความว่าป้าจะพอป้าหยุดส่งแล้วเนี่ยนะหมายถึงไม่ใช่ป้าหยุดเองนะหยุดตามเกณฑ์อายุเนี่ยน
1: ะ
2: ป้าจะได้รับไป600กว่าบาทตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตป้าอยู่100ปีก็จะได้ไปตลอดเลยนะ
1: ใช
2: ่แต่อย่างสมมติอย่างที่ผม
5: คิดว่าปีหรอกค่ะ
2: นี่สมมติได้ฟังนะครับทีนี้อย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ส่งอยู
1: ่
2: ผมก็ส่งแต่ว่าผมเพิ่งส่งไงผมเพิ่งส่งมา2ปีของผมนี่ผมว่าได้ประมาณสัก5ปีก็หมดแล้ว
1: oh.
2: ไม่ตลอดชีวิตไง oh. มันอยู่ที่ระยะเวลาของการส่ง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นของคุณป้าส่งมานานป้าได้ตลอด
1: oh.
2: แต่ผมส่งเพิ่งส่งก็อาจจะไม่ได้แค่เพียง 4-5 ปีคือได้แค่หมดเงิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าสมมติเขาจ่ายแค่เดือนละ600ใช่ไห
1: ม
2: พอหมดเงินที่ผมส่งกับที่รัฐเขาสมทบให้และผลประกอบการได้มาเนี่ยพอหมดปั๊บก็จบ ผมไม่ได้ตลอด อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือให้บำนาญไม่ให้บำเหน็จจะเอามาเป็นก้อนเพื่อมารักษาการเจ็บป่วยผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันนี้คุณป้าก็ต้องเข้าใจนะป้านะว่าเขาต้อง
5: ป้าอยากให้เปลี่ยนระเบียบใหม่ว่าปฏิระเบียบปฏิบัติใหม่ว่าอายุ70แล้วมีโรคกันทั้งนั้นให้เลือกเอาบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้เหมือนกบขนะคะใครต้องการบำนาญก็ให้เขารับต่อไปใครต้องการบำเหน็จก็ให้เขารับบำเหน็จเหมือนกบขค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นข้อเสนอของคุณป้า
2: ป้าครับขอบคุณครับป้าครับเป็นข้อเสนอที่น่าคิดครับแต่อย่างนี้ผมพูดไปนิดเดียว
5: น่าคิดมากกบขก็ยังทำได
2: ้เดี๋ยวครับ
5: กอชทำไม่ได
2: ้ผม
5: เมื่อมีความจำเป็น
2: ป้าครับได้ความนะครับผมขอบคุณป้าตามนี้ก่อนเดี๋ยวป้าวางหูได้เลย
5: ครับขอบคุณค
2: ่
5: ะ
2: ครับสวัสดีครับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจน
1: ่
2: าคิดน่ารับฟังแต่มันจะมีเหตุผลของกองทุน
1: ใช่
2: ถ้าทุกคนครบและถอนหมดกองทุนจะอยู่ไหม
1: การบริหารจัดการจะอยู่ยังไง
2: ไม่ใช่การบริหารจัดการน้องฝนมันจะไม่มีเงิน
1: เ
2: พราะครบปั๊บทุกคนเอาเงินก้อนครบปั๊บทุกคนเอาเงินก้อนพอคนก้อนเนี่ยเหมือนน้ำในโอ่งอะนึกออกมาทุกคนพอครบกำหนดปั๊บเนี่ยทุกคนมาเอาน้ำในโอ่งตักเอาไปหมดเลยของตัวฝนก็ไปพี่ก็ไปแต่น้ำในโอ่งมันก็จะไม่มีไม่พ
1: อ
2: ให้กับคนต่อไปแต่ถ้าบอกว่าให้เธอตักไปทีละขันผมก็ขันนึงตักไปเรื่อยๆๆมีคนเติมเข้ามาก็ตักไปมันก็จะมีทั้งเข้าทั้งออก
1: ผันเข้าผันออก
2: แต่ถ้าไปเอามาทั้งก้อนน้ำก็จะหมดโอ่งเร็วอันนี้ประเด็นหนึ่งนะ
1: ค่ะ
2: ประเด็นที่สองที่ป้าเสนอเนี่ยผมได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วมันคือคนที่ทำสวัสดิการไว้กับภาครัฐอ่ะเงินที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการว่าถ้าเขาเสียชีวิตแล้วค่าทำศพค่าปลงศพเขาจะได้กับทายาทถูกไหม
1: ค่ะ
2: แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คนสูงอายุเนี่ยคนที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาไม่มีทายาทตั้งเยอ
1: ะ
2: หรือเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับลูกหลานหรือคนโสดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการที่จะปรับให้สวัสดิการที่ว่าทำไว้แล้วเป็นให้กับคนเป็นแต่คนตายไม่ได้ใช้เนี่ยปรากฏว่าไอ้คนตายที่ทำส่งมาทุกเดือนถูกหักทุกเดือน
1: อ
2: ่ะแล้วปรากฏว่าไอ้ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ย
1: ไม่ได้ใช้
2: เขาไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ทุกทรมานอาหารก็ไม่มีเนี
1: ่
2: ยแต่พอตายปั๊บไอ้คนที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขาเลยนะบางทีนะก็ไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นไปเอาเงินก้อนนั้นมาให้เขาก่อนที่เขาจะตายได้ไหม
1: อ
2: ัน
1: นี้ข้อเสนอพี่มาตั้งนานละ
2: ผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเป็นสังคมที่คนอยู่คนเดียวคนโสดมากขึ้น
1: ถูกค่ะ
2: เอาเงินสุดท้ายมาให้กับคนที่เขาทำนั่นแหละอย่างน้อยก็สักก้อนหนึ่งก่อนก็ได
1: ้
2: สัก 70% ก็ได้เหลืออีก 30 ไว้ค่าปลงศพ
1: แต่นี่เป็นข้อเสนอนะก็สะท้อนไปยังหน่วยงานต่าง
2: ๆรว
1: มไปถึงกอช.ด้วย
2: ต้องทบทวนให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุและคนเป็นโสดมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: อยู่เดียวมากขึ้น
1: ก็เป็นเสียงสะท้อน
2: คนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำอ่ะ
1: ถูกรวมถึงกองทุนอื่นๆด้วยนะกองท
2: ุ
1: นประกันสังคมที่พี่ก็เคยเสนอเหมือนกัน
2: ใช่
1: เรื่องบำนาญบำเหน็จบำนาญชราภาพทุก
2: ราชการอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งเสียงนะคะไปสายคุณลุงสอนต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสอนคุณลุงสอนยังอยู่ไหมคะ
6: ครับกำลังพูดอยู่ครับ
1: คุณลุงสอนอายุ72ปีละจากนครราชสีมาคุณลุงสอนสอบถามมาว่าเขาจะเอาเงินเข้าให้ทางพร้อมเพลย์400บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่หรือไม
6: ่ครับ
1: คุณลุงสอนได้ยินได้ฟังข่าวนี้มาจากไหนฮะ
6: อ๋อกับคนที่มีบัตรประชาชนเหมือนกันนะครับ
1: 400บาท
2: แล้วเงินเข้าแล้วยังล่ะ
6: เข้าแล้วครับไม่วางนี่ผมไปเอาสมุดไปปรับมันเข้าผมก็เลยเบิกครับครับ
2: ได้เท่าไหร่ได้100หรือได
6: ้400บาทครับเขาให้ตั้งแต่เดือนมีนามาเดือนละ100มาถึงเดือนมิถุนาแล้วครับ
2: แล้วลุงมีประเด็นอะไรจะถาม
6: ตอนนี้คือวันที่ผมถามน่ะมันยังเงินยังไม่ออกครับผมถามตั้งแต่วันก่อนแล้วที่โทรไป
2: พอดีรายการเราหยุดไปเนาะอันนี้คือเอา
6: ที่นี้ผมอยากถามคุณฉลองอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับ
2: ครับ
6: อย่างสมมุติว่ามีญาติกันถือโฉนดที่ด
2: ินเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงใจเย็นผมเคยถูกคนด่าเอาจริงแล้ว
1: เรื่อง
2: เงินก้อนเนี้ย
1: สวัสดิการเหรอ
2: ใช่ผมเป็นคนโพสต์คือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรายได้น้อยนะครับให้เดือนละ100บาท4เดือนก็400ให้ตามช่วงอายุถ้าใครที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาของลุงได้ทีเดียว400ไงทีนี้ถ้าคนก็เกิดมิถุนากรกฎาคมเขาอาจจะได้200ก่อนนะแต่ยังไงเขาก็ได้อีกเดือนต่อไปก็ได้อีก100จนกระทั่งครบ400เหมือนกันแต่ของคุณลุงนี่ครบ400เลยเพราะลุงเนี่ยมันก็นับตั้งแต่มีนาถูกไหมครับลุง
6: ครับถูกต้องครับ
2: ทีนี้ผมก็โพสต์เรื่องนี้ออกไปบอกว่ารัฐบาลใช้เงินภาษีบาปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย400บาทคนที่ไม่ฟังอีราค่าอีรมไม่รู้เรื่องไม่รู้ราก็ด่าหาว่าผมเนี่ยดูแคลนหาว่าพูดเรื่องเงินภาษีบาปอะไรผมก็ต้องขุดมาให้เขาฟังเลยบอกภาษีบาปมันเป็นภาษาที่เป็นซินแท็กซินภาษาอังกฤษแปลว่าบาปแท็กแปลว่าภาษีบาปภาษีบาปคือภาษีที่เรียกเก็บจากอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
2: เหล้าบุหรี่ซึ่งอย่างเนี้ยคนเขาเรียกว่าคนบาป ที่ไปบริโภคสิ่งเหล่านี้นะแล้วถูกเก็บภาษีพอเก็บภาษีเสร็จปั๊บเนี่ยได้เงินมาเนี่ยเขาจะไปหักเข้ากองทุนต่างๆ1กองทุนไทย PBS ได้ 2,000 ล้านต่อปีเห็นไหมหักจากภาษีบาปนี่แหละถ้าไปตรงนั้น 2,000 เข้าไปสสสประมาณ 4,000 กองทุนการกีฬาแห่งประเทศไทยประมาณ 4,000 4,000 ล้านไม่ใช่บาทนะนะครับแล้วก็มาเข้ากองทุนของเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ย
1: อีกเท่าไหร่ฮะ
2: ก็ไม่ได้ก็ประมาณ 4,000 เหมือนกันแต่นี่พอเขาเก็บพอมันได้มาปั๊บเนี่ยเขาก็มาประกาศจ่ายให้เป็นระยะมาเติมให้จากสิทธิ์ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้300บาทพอมีเงินจากภาษีบาปตรงนี้หักเข้ามาปั๊บนี่พอได้ปั๊บเขาก็เลยมาเติมให้นี่คือสิ่งที่ได้จากภาษีบาปคุณลุงต้องทราบนะว่าอันนี้ไม่ใช่เงินจากสวัสดิการทั่วไปนะแต่ได้มาจากคนกินเหล้าสูบบุหรี่เขาจึงเรียกว่าภาษีบาปและในต่างประเทศก็เรียกว่าภาษีบาปแล้วก่อนที่มีการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรเขาก็พูดถึงว่าภาษีบาปแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยหาว่าดูแคลนว่าภาษีบาปเอาเงินภาษีบาปมาจ่ายผู้สูงอายุไม่ใช่
1: คือคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไป
2: ไม่รู้ที่มา
1: จะไม่เข้าใจคำว่าภาษีบาป
2: ผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องนี้มา
1: ะ
2: นะครับเพราะงั้นในนี้เข้าใจนะว่าคุณลุงเข้าใจแล้วนะว่าเงินที่ลุงได้400เนี่ยมาจากเงินอะไร
6: ภาษีบาปครับ
2: มาจากคนกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่นั่นแหละครับคุณลุงก็เรียกทั่วไปว่าภาษีบาป
1: แต่คนฟังรายการแล้วคงจะเข้าใจแล้วล่ะ
2: นะไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นดูแคลนคนเฒ่าคนแก่นะไม่ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอันนี้เข้าใจเนาะต้องอธิบายความนิดหนึ่งทีนี้ลุงจะถามอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายเรื่องจะถามว่า
6: ลุงจะถามว่าอย่างถ้าสมมติว่ามีญาติกันถือโฉนดที่ดินเอาไว้แล้วเรามีชื่ออยู่ในนั้นแต่เขาไม่แบ่งสักทีนี่จะทำยังไงครับเขาเป็นคนถือโฉนด
2: โฉนดมีชื่อ2คนใช่ไหมครับ
6: ครับ
2: โฉนดมีชื่อ2คนแล้วไม่ยอมแบ่งแยกใช่ไหมครับ
1: โฉนดอยู่กับเขา
6: เขาถือไว้นานแล้วครับ
2: ในโฉนดที่ดิน1แปลงมีชื่อร่วมกันอยู่2คนนะครับก็ทวงไปก็ไม่ยอมแบ่งแยกสักทีใช่ไหมครับคุณลุง ถ้าไม่ยอมแบ่งเนี่ยนะครับโน่นแหละอาจจะต้องไปร้องศาลไปร้องศาลให้ศาลสั่งให้แบ่งให้แบ่งทีนี้ถ้าแบ่งกันแบ่งไม่ได้ก็บอกว่าก็ขายเอาเงินมาแบ่งและทีนี้การขายนี่น้องฝนมันจะมีต่อไปน
7: ะ
2: สมมติเรามีชื่อกันอยู่สองคนบอกขายเอาเงินมาแบ่งเนี่ยเราก่อนที่จะขายบุคคลภายนอกเนี่ยเธอจะซื้อส่วนของฉันไห
7: ม
2: เขาให้อย่างนี้ก่อนนะเธอจะซื้อส่วนของฉันไหม
7: ค่ะ
2: เอาไหมถ้าเอาก็คือขายกันเองก่อนมันจะได้ไม่ตกไปบุคคลภายนอกไงเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราขอแบ่งแล้วเขาไม่ยอมแบ่งต้องใช้สิทธิ์ทางศาลครับคุณลุง
6: ครับ
2: เข้าใจแล้วนะสวัสดีครับ
6: ครับครับ
2: ครับแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะ
1: ค่ะก็เรื่องที่ดินถ้าเจรจาไม่ได้ก็ต้องทำวิธีนี้ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าเขาดื้อไงเขาไม่แบ่งอ่ะ
1: แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าทนาย
2: ก็ต้องเสียครับ
1: เพราะเราตกลงกันไม่ได้
2: ใช่
1: แม้ว่าเป็นญาติกันก็เหอะนะ
2: เอ้าถ้าคนตกลงกันได้หมดแล้วทนายจะมีไว้ทำอะไรน้องฝน
1: ไม่งั้นก็ทนายต้องตบยุงเล่นนะไปสายคุณพิกุลต่อเลยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: คุณพิกุลจากอุบลราชธานีมีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องที่ดินทำกินอยากปรึกษาประเด็นไหนอย่างไรคะ
8: อยากปรึกษาที่ว่าทนายเขาบอกว่าบอกมาวังวัดออกสู้คดีสุดท้ายแล้วชนะแล้วเขาแบ่งแยกคนละแปลงมันมี4แปลงใช่ไห
1: ม
8: 4แปลงอ่ะ1ได้6ได้คนหนึ่งได้ที่แม่พี่คุณได้นี่4ไร่ใต้ที่ว่างเปล่าหัวไร่ไปนานนั้นเขาบอกว่าจะออกให้เขาไม่ออกให้เขาว่าออกไม่ได
2: ้ครับถูกต้องแล้ว
8: จ้าแม่พี่คุณก็ไม่ว่าอะไรหรอกไร่สีไร่แม่พี่คุณน่ะเขาบอกว่าประเมินของแม่พี่คุณ13ไร่เขาให้แม่พี่คุณนี่เสีย 66,000
2: เอางี้ครับเอางี้จะถามว่าอะไรอ่ะครับจะถามเรื่องอะไรอ่ะครับ
8: จะถามว่าเขาจะได้เงินอีกทนายน่ะเขาบอกว่าเขาจะอายัดที่ดินแม่พี่คุณที่หัวไร่ไปนาที่ไม่ออกโฉนดไม่ได้น่ะ
1: ใครจะเก็บเงินแม่พิกุลเพิ่มนะคะ
8: ทนาย
2: เขาจะเก็บเพราะว่าเป็นค่าจ้างในการว่าความใช่ไหม
8: ว่าความเขาบอกว่าว่าความเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ที่ดินถ้าไม่ได้ไล่ที่ดินออกโฉนดแล้วเขาไม่ว่ามาเก็บเงินเขาจะคืนเงินให
2: ้ก็อย่างนี้ครับป้าผมพอน่าจะประมาณนี้ไหมว่าบางทีเนี่ยทนายเนี่ยเวลาไปทำคดีที่เกี่ยวกับมรดกหรือที่ดินเนี่ยน้องฝนสมมติเธอมีทรัพย์สินมรดกมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเน
1: า
2: ะ
1: พี่เป็นทนาย
2: แปลงใหญ่ๆนะพี่เป็นทนายก็ตกลงกันว่าเอางี้นะถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วชนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องฝนจะโอนแบ่งที่ดินให้ทนาย
1: ให้สักหน่อยไหมใช่ไหมทนายเขามาทำความ
2: ตามตกลงตามตกลงไหมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายจรรยาบรรณอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะแบบนี้ได้แต่ต้องไม่เกินเท่าไหร่ผมไม่ใช่ทนายแต่ว่าก็พอจะรู้อยู
1: ่
2: ว่ามันมีข้อต้องห้ามอยู่ไม่งั้นแบบได้มาครึ่งตกลงกันคนละ50-50อย่างนี้ไม่ได้
1: ใช
2: ่ทำคดีแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไงเนื้อออกมาแต่ว่านั้นก็เหมือนกับว่าค่าตอบแทนต้องไม่เกินเท่าไหร่ 2% หรือเท่าไหร่นี่แหละ ของป้านี่ตกลงเป็นแบ่งที่ให้เขาหรือว่าเป็นจ่ายค่าจ้างว่าความ
8: จ่ายค่าจ้างค่ะจ่ายค่าจ้าง
2: ทีนี้ป้าครับผมไม่อาจจะแนะนำนะเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นข้อตกลงของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างคือทนายความตกลงกันยังไงก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงซึ่งได้มีสัญญาว่าจ้างกันไหมครับป้ามีหรือไม่มี
8: มีค่ะ
2: ถ้ามีสัญญาว่าจ้างก็ต้องทำตามข้อตกลงถ้าตกลงกันยังไงก็จ่ายตามนั้นถ้าเขาจะมาเรียกเพิ่มเราปฏิเสธที่จะไม่จ่ายได
8: ้เขามาเรียกเพิ่มนั่นแหละ
2: ถ้าเขามาเรียกเพิ่มก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายครับคุณป้าและถ้าป้าเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมป้าสามารถที่จะร้องไปที่สภาทนายความได้ผ่านสายด่วนของสภาทนายความมาน้องฝน
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวน้องฝนดูเบอร์ให้สายด่วนก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมมาเรียกเราอีกในเมื่อเรามีสัญญาจะไป
8: บอกว่าเขาบอกว่าทำแม่ยื่นเงินเขาคนที่ได้โฉนดใช่ไหมคนน้องกับ
7: ลูกของคนน้องทั้งสองคนน่ะเขาได้โฉนดเขาออก6ไร่6ไร
2: ่ของป้าเนี่ยได้มาได้มาแล้วใช่มั้ย
7: ของป้าได้4ไร
2: ่โอนมาแล้วใช่มั้ย
7: ยังเลยยังไม่เสร็จเขามาวัดแบ่งแยกมาแล้วของเขาได้6ไร่ของน้องอีกคนนึงเขาได้6ไร
2: ่ครับครับ
7: ไม่ได้4ไร่
2: เอาละป้าคุณป้าครับคุณป้าครับในเมื่อมีสัญญาว่าจ้างก็จ่ายตามสัญญา
1: แต่ถ้าเกิน
2: แต่ถ้า

0: หรือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เอาสัญญาว่าจ้างเนี่ยให้อัยการช่วยดูให้หน่อยนะครับมันจะได้เกิดความเป็นธรรมทั้งเราและก็ผู้รับจ้างคือทนายเพราะข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดเขาอาจจะทำผมว่าเขาทำนอกเหนือไม่ได้หรอก
1: ใช่เพราะว่า
0: จะไปอายัดอะไรต่างๆมันไม่ได้เขาทำไม่ได้มันมีจรรยาบรรณอยู่ด้วยนะป้านะจะเข้าใจไม่ตรงกันยังไง
2: เขาคุ้มป้านี่
0: ป้าครับไม่คุยต่อนะป้านะเดี๋ยวจะคุยแล้วจะพาดพิงนะครับเอาหนังสือสัญญากับสิ่งที่ป้าบอกว่ามีการเรียกร้องเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาไปพบอัยการให้อัยการช่วยดูให้นะป้านะ
2: เขาจะอายัดที่ดินป้าที่ว่างเปล่าที่หัวไร่ปนาออกสนวนไม่ได้เขายึดได้อันเขา
0: ผมตอบได้ผมถ้าประเด็นนี้ผมตอบป้าได้เลยเขาอายัดอะไรไม่ได้เพราะที่หัวไร่ปลายนามันมีเอกสารสิทธิ์จะไปอายัดตรงไหนเล่า
2: เขาบอกว่าจะอายัดไว้ที่อายัดไว้ว่าเป็นที
0: ่ดินบ้านไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีเอกสารสิทธิ์จะการอายัดเนี่ยนะการอายัดถ้าจะต้องอายัดโดยกฎหมายเนี่ยมีผลตามกฎหมายต้องไปอายัดที่กรมที่ดินที่สำนักงานที่ดินทีนี้ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขาก็ทำอะไรไม่ได้
1: คุณป้าต้องฟังที่
0: ป้านะต้องผมต้องคุยตามนี้แหละครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาสิ่งที่เขาอาจจะขู่ป้าให้กลัวแต่ว่าโดยความว่าถ้าอายัดที่หัวไร่ปลายนาอายัดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มันจะอายัดกับใคร
1: อายัดไม่ได้
0: อายัดไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีเอกสาร
0: ไม่มีใครรับอายัด
1: ใช่คุณป้าชัดเจนแล้วนะคะ
0: ค
1: ไปอัยการหรือแล้วก็สภาทนายความให้เบอร์ไปเมื่อสักคร
0: ู่
1: น
0: ี้ใช่ใช่
1: นะคะไปสายคุณหงต่อเลยสวัสดีค่ะคุณหง
3: สวัสดีครับ
1: คุณหงจากสุรินทร์คุณหงสอบถามมาว่าลูกชายถูกฟ้องเรียกส่วนต่างเช่าซื้อรถยนต์เหรอฮะ
3: ครับผม
0: เรื่องฮิตเลยเรื่องนี้น้ำฝน
1: ถูกฟ้อง
0: ใช่ไหม
1: เรียกเรามาเยอะเช่าซื้อ
0: เรียกมาเท่าไหร่อะครับ
3: ส่วนต่างสองแสนนี่คุ้มคุ้ม209ครับ
0: 209ถูกฟ้องแล้วใช่ไหม
3: นี่เขาเรียกไกลเกลี่ยก่อนครับ
0: ถูกฟ้องแล้วแล้วก็ศาลมีหมายมาถึงบ้านแล้วแล้วก็ให้ไกลเกลี่ยนัดไกลเกลี่ยวันที่เท่าไหร
3: ่27กรกฎาคมครับ
0: ศาลจังหวัด
3: สุรินทร์ครับ
0: สุรินทร์นะครับศาลจังหวัดสุรินทร์ทีนี้ถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่เขาฟ้องแล้วก่อนฟ้องเนี่ยเขามายึดรถไปหรือเราเอารถไปให้เขา
3: เขาตามมาเอาครับ
0: เขามายึด

0: ผู้ให้สัญญานะครับกับผู้เช่าซื้อเนี่ยถ้าผู้เช่าซื้อขาดส่งงวดกับไฟแนนซ
1: ์
0: งวดนี้หมายความงวดเดือนนะไม่ใช่15วัน7วันนะงวดนี้ในความหมายว่างวดเดือนถ้าคุณขาดส่งค่างวด3เดือน3เดือนนะ
1: ติดกัน
0: ต้องติดกันนะ
2: ไม่ใช่
0: ส่งเดือนเว้นเดือนนะ3เดือนติดต่อกันพอครบเข้าเงื่อนไขปั๊บเนี่ยสคบ.บอกว่าไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์ทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบให้ชำระหนี้ทั้งหมดนะครับภายใน30วัน
1: ต้องแจ้งนะ
0: ต้องแจ้ง
1: เป็นหนัง
0: ต้องทำหนังสือแจ้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับให้ชำระหนี้ภายใน30วันก็แปลว่า3เดือนแล้วเนี่ยหนังสือฉบับนี้มา
1: ค่ะ
0: พอมาปั๊บบอกให้ภายใน30วันอีกก็รวมแล้ว4เดือน
1: ใช่
0: พอ4เดือนเนี่ยแสดงว่าเราค้างค่างวดถูกต้องไหม
2: ครับผม
0: ค้างค่างวดค้างกี่งวด
2: 3งวดครับ
0: ค้าง3งวด
1: 3เดือน
0: 3งวดอันนั้นแหละก็คือครบโอเคแล้วก็เอารถไปเค้ามายึดรถอยู่ในสภาพดีมั้ย
2: รถมีการตกแต่งครับ
0: ตกแต่งด้วยใช่มั้ยถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้มั้ยรถ
2: ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ
0: ไม่ได้ถ่ายเค้ามายึดลากออกไปเลยไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเลย
2: ครับแล้วถ่ายเค้าเป็นคนน
0: ั้นแล้วพอเค้าไปขายเนี่ยก่อนขายเค้าทําหนังสือแจ้งมั้ย
2: ก็มีการทําหนังสือแบบเข
0: ้
2: าบ
0: ั
2: ตร
0: จัก
2: รม
0: ู
2: ลเลยคร
0: ับไม่พี่นี่ผมถามในข้อของสคบทั้งหมดเลยนะไม่ทำไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่หนึ่งก่อนยึดต้องทำหนังสือบอกเลิกแล้วก็สองพอยึดไปแล้วนะครับถ้ามีคนค้ำต้องแจ้งคนค้ำด้วยนะถ้ารถนั้นมีคนค้ำต้องแจ้งคนค้ำด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก่อนขายก็ต้องแจ้งด้วยนะว่าจะก่อนขายจะขายเมื่อไหร่ขายที่ไหนขายราคาเท่าไหร่ก็ต้องแจ้งนะ
1: 3กรณีนะ
0: พอแจ้งเสร็จปั๊บเนี่ยขายแล้วปั๊บก็ต้องแจ้งอีกทีนึงนะ
1: 4รอบละ
0: เราเฉยไม่สนทั้งหมดนะแจ้งก็แจ้งไปไม่สน
1: เ
0: จอหมายศาลเนี่ยก็โดนไป 290,000
1: ไก่เกลี่ย27ก
0: ็คุณหงคุณควรจะหาทนายความนะหรืออย่างน้อยที่สุดอย่างนี้คุณไปเป็นของคุณหรือลูก
2: เป็นลูกครับเป็นลูกครับ
0: ถ้าลูกพอจะมีความรู้ความเข้าใจอยู่บ้างก็ไปตามหมายนั่นนะเนาะ
1: ค่ะ
0: ไปตามหมายแล้วก็ไปไกล่เกลี่ยในศาลนะ
1: เขาเรียก27กรกฎาคมเขาต้องไป
0: ต้องไปไกล่เกลี่ยนะไปไกล่เกลี่ยนะครับทีนี้คำว่าไปไกล่เกลี่ยเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานไปหน่อยอะ
1: เช่นอะไรบ้าง
0: ที่บอกว่ารถแต่งอะ
1: มีผ้าไป
0: แต่งไปเท่าไหร่มีใบเสร็จไหมอะไรไหมนึกออกไหมสภาพรถเราเป็นยังไงเราแต่งเราเสียเงินไปเท่าไหร่มีใบเสร็จยืนยันเนี่ยเพราะว่าเข้าไปขายเนี่ยแล้วไปขายถูกๆแล้วมาเรียกเราอีก290,000เราจะได้ยืนยันในการไกล่เกลี่ยว่าต้องลดออกมาหน่อยไม่ใช่290,000หรือแสนเดียวได้ไห
1: ม
0: ทำไมคุณไปขายถูกจังนี่คือการไกล่เกลี่ยนะครับทีนี้เขาสมมติว่าเขายอมถ้ายอมก็ตกลงกันได้จะผ่อนต่อหรือจะจ่ายเลยปิดนะครับกับ2ถ้าเขาไม่ยอมถ้าเขาไม่ยอมก็ถือว่าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จนั้น
1: ๆ
0: เอาความทั้งหมดกลับมาแล้วไปหาทนายไปหาทีหลังครั้งแรกยังไม่ต้องเดี๋ยวถ้าไปตั้งแต่ครั้งแรกเขาเรียกตังเราครั้งแรกแต่เหตุนี้ควรมีทนายในที่สุดถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จและเราไม่รับข้อเสนอเขานะถ้าไม่สำเร็จควรจะมีทนายเพราะ290,000ที่เรียกกับค่าจ้างทนาย 2-30,000 คุ้มครับคุ้มแน่
1: ๆงบยอดเงิน 290,000 ต้องจ้างทนายที่เสียตังค์ไหมต้องเสียตังค์
0: ต้องเสียตังค์จ้างทนายแต่ว่าคุ้มสมมติจ้างไปสัก 30,000 นะค่าทนายความ 30,000 เนี่ยเรียก 290,000 ศาลได้จ่ายแสนเดียวคุ้มไหม
1: ก็ลดไปตั้งแสน
0: จ่าย 150,000 คุ้มไหม
1: คุ้ม
0: แต่ถ้าไม่มีทนายเราก็ไม่พกก็ไม่เป็นแล้วเขาก็เรียกเอาสูงๆเยอะไม่กล้าพูดกับเขา
1: ก็ไปไม่ถูกทาง
0: ไปไม่ถูกเขาว่ายังไงว่างั้นหรือมาแบบมั่วๆงงๆกลับมาบ้านปั๊บก็ไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายเดี๋ยวก็จะตามมายึดทรัพย์เอา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นไปคุยก่อนถ้าได้ความนะได้ความเป็นที่พอใจคือต้องลดลงมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อนเลย290,000เหลือแสนหนึ่งก่อนเลยอ
1: ่
0: ะแล้วค่อยดูที่จะขยับขึ้นหรือขยับลงแล้วถ้าพอใจก็จบตามนั้นแต่ถ้าไม่ใช่กลับมาตั้งหลักก่อนนะเพราะเดี๋ยวนัดต่อไปเขานั่นอีกแล้วนัดต่อไปหาทนายเอางั้นนะพี่หงนะ
2: ผม
0: เอาอย่างนั้นนะครับแล้วก็พูดกล้าพูดกล้าต่อรองแต่การพูดของเราอย่าพูดด้วยปากเปล่าต้องมีเอกสารนะรถเราซื้อมากี่ปีสภาพรถเราเคยถ่ายรูปไหมเราไปเสียค่าตกแต่งรถมาเป็นเงินเท่าไหร่
1: ใบเสร็จอะไรต่าง
0: ๆใช่
1: เก็บให้หมด
0: เอาไปเป็นประโยชน์ในการต่อรองรถส่วนต่างลงมาได้ครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่หงค่ะพี่หงคะ
0: ครับ
2: ได้คร
0: ับ ตามนี้นะ

0: สวัสดีครับ
1: พ
2: อครับผม
1: พอจะเข้าใจเนาะ
0: คือถ้าผ่อนรถไม่ไหวเนี่ยกลั้นใจนิดหนึ่งหาเงินมาปิดค่างวดใช่ปิดไอ้ที่มันนั้นอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็เอารถไปคืนพอรถไปคืนเขาฟ้องแล้วไปสู้ประเด็นว่าไม่ต้องจ่ายเพราะว่าศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาว่าถ้ารถไปคืนในสภาพที่ดีนะไม่ใช่บุบปิดบูบี้แล้วไปคืนนะ
1: แต่กรณี
0: ไม่ต้องจ่าย
1: มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไหมคะ
0: ฮะ
1: ใช้เท่าที่มีคือถ้าเกิดมีไม่เพียงพอก็ไม่ต้องไปซื้อไหมคะ
0: ก็นั่นคือดีที่สุด
1: ใช่
0: ไม่ก่อนนี่ดีที่สุด
1: เอออ่ะไปสายคุณสมหมายต่อเลยค่ะคุณสมหมายคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณสมหมายจากอุบลราชธานีหย่ากับภรรยาแต่ยังไม่ได้แบ่งทรัพย์สินกันเหรอคะ
3: คืออย่างนี้ครับผมตอนผมกดเกษียณเนี่ยผมก็แฟนก็ไปซื้อที่ที่อุบลนะญาติพี่น้องรวมกัน
1: ค่ะ
3: พอซื้อรวมกันเสร็จผมก็ลงมือทำนะครับคุณทำเป็นบ่อตกปลาทำเป็นร้านอาหารทำเป็นรีสอร์ททำอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
3: แล้วเสร็จแล้วผมทำเริ่มทำเมื่อปี64พอ66ผมก็หย่าจดหย่าเพราะว่าผมได้แฟนเก่าหย่าไปแล้วได้แฟนใหม่จดทะเบียนเพราะแฟนคนเนี้ยที่อุบลเนี่ยแล้วพอ66ก็หย่ากันพยากันเสร็จชื่อทุกอย่างมันชื่อเขาหมดไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรเป็นชื่อเขาหมดแล้วผมมีปัญหาให้สาบแต่จะทราบว่าอย่างผมมีลูกติดกับเมียเก่า3คนเขามีลูกติดของเขา2คนอย่างเงี้ย
0: ลูกเธอลูกฉัน
3: พอผมหย่าแล้วเนี่ยลูกสาวผมจะทำไงให้ลูกสาวได้สมบัติตรงนี้ได้บ้างครับผม
0: ลูกเราใช่ไหม
3: ฮะลูกผมฮะ
0: ลูกฉันกับลูกฉันกับลูกเธอ
3: ครับ
0: ลูกเธอมีกี่คน
3: ลูกเขามี2คน
0: ลูกฉันน่ะ
3: ค
0: ือ
3: ผม3 คน
0: ทีนี้เราอยู่กินด้วยกันจดทะเบียนสมรสกันแล้วทรัพย์ที่ว่า
3: ด้วยกันปี55
0: ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร
3: จดปี53
0: แล้วทรัพย์ทั้งหมดที่พี่ว่าเนี่ยที่อยู่ในชื่อของอดีตภรรยาเนี่ยที่อยู่ในชื่อเขาน่ะคือเป็นทรัพย์สินที่หาได้ด้วยกันมาตอนที่จดทะเบียนสมรสกันใช่หรือไม่
3: ใช่คร
0: ับ
3: ผม
0: ใช่เนาะแล้วตอนที่ไปหย่ากันเนี่ยใครขอหย่าล่ะใครชวนหย่า
3: ที่หย่านั่นแฟนขอหย่าเนื่องจากว่าผมรู้ทางถึงการเรื่องภาษีทำงานตีนเกินล้านแปดอะไรเงี้ยทางนู้นก็แจ้งมาว่า
0: หย่าการเมืองอะไรที่หย่าเรื่องภาษี
3: เขาบอกทางนี้เขาจะโดนไปด้วย
0: ก็เลยหย่า
3: แล้วขอหย่าผม
0: พี่ไม่รู้ผมก็ไม่ถามก็ไม่ได้ตกลงพี่เลิกจริงไหมหรือยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
3: เอาอยู่ด้วยกันครับพี
1: ่ไม่กับภรรยาเก่านะ
3: ภรรยาใหม่ฮะภรรยาใหม
1: ่แต่ภรรยาเก่าเนี่ยปี66คือหย่ากันไปแล้ว
3: พี่ภรรยาเก่าผมหย่ากันตั้งนานเลยฮะแต่ว่าภรรยาใหม่ผมจดเรื่องว่าก็ปี53
1: แต่ที
0: ่เดี๋ยวสิพี่ตกลงพี่มีเมียกี่คนเนี่ย
3: สองคนคนแรกมีลูก3คนแล้วก็หย่ากัน
0: เอาไอ้นั้นไม่ต้องพูดไงเอาคนที่2นี่แหละที่พี่ถามนี่แหละ
3: คนที่2ไม่มีลูกฮะมีแต่ลูกติด
0: เข้าใจแล้วแล้วพี่หย่ากันแล้วใช่มั้ยคนที่2เนี่ย
1: คนแรกหย่าแล้ว
0: คนที่2หย่าหรือยัง
3: หย่าด้วยกันแล้วครับผม
0: คนแรกนั้นเลิกกันแล้วเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: แล้วคนที่2นี่ก็หย่าแล้วใช่ไหม
3: ใช่หย่ากันแล้วครับหย่าปี66
0: หย่าหมดทั้งของคนเนาะแต่ว่าไม่ได้แบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สินถามว่าไงพี่ท่านถามว่า
3: ที่ผมจะตอบถามคือถ้าผมเป็นอะไรไปที่ผมทำที่ลงมือทำที่อุบลเนี่ยโดยจะเป็นชื่อแฟนหมดเงี้ยแล้วผมจะทำไงให้ลูกผมที่ลูกติดผมเนี่ยพอจะได้สมบัติตรงนี้ได้มั้งได้บ้างไหม
0: มันไม่เกี่ยวกับลูกพี่อะครับมันไม่เกี่ยวกับลูกเขามันไม่เกี่ยวกับลูกพี่เอาตรงนี้ก่อนนะ
3: ครับ
0: เนี่ยที่ผมถามว่าตกลงแล้วพี่กับภรรยาที่จดทะเบียนที่บอกไปจดหย่ากันเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหม
3: ก็ยังไปเอามาครับผมทำงานเทศอยู่ขึ้นลง
0: ก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าพอทะเบียนหย่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกรงว่าเราจะมีส่วนในทรัพย์ตรงนั้นไหมคือโดยหลักแล้วพี่ก็มีครึ่งหนึ่งเขาก็มีครึ่งหนึ่ง
3: ครับ
0: นะเพราะงั้นมันก็เป็นส่วนคนละครึ่งอยู่แล้วมันคนละครึ่ง นะเป็นสินสมรสมันคนละครึ่งทีนี้พี่ไม่ต้องไม่เอาลูกเข้ามาใช้คำว่าลูกว่าถามไอ้ลูกผมจะมีส่วนได้ยังไงลูกไม่เกี่ยวพี่ครับลูกเขาก็ไม่เกี่ยวลูกพี่ก็ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เกี่ยวกันคือสามีกับภรรยาเมื่อมีสินสมรสก็แบ่งกันคนละครึ่งเมื่อแบ่งคนละครึ่งพี่จะเอาครึ่งของพี่มาให้ลูกของพี่ครึ่งของเขาก็จะไปให้ลูกเขาเพราะไม่ใช่ลูกฉันลูกเธอไงมันก็เป็นสิทธิ์ครับพี่เพราะงั้นเราเวลาเราพูดเราจะไม่เอาว่าเอ๊ะทำไงใจลูกผมมีส่วนมันก็ส่วนของพ่อไงครับ
1: ตกแก่ทายาท
0: ใช่เพราะงั้นพี่ก็ไปคุยกับภรรยาแล้วก็แบ่งกันเสียโอนกันเสียก็ได้ตกลงแต่ปัญหาก็คือพี่ยังอยู่ด้วยกัน
3: ครับ
0: ไม่มีปัญหาครับพี่เรื่องนี้นะกลับมาจดทะเบียนกันใหม่ดิ
1: หรือว่าจะเขียนเป็นพินัยกรรมง่ายไหม
0: ไม่ได้ครับจดหย่าแล้วจริงๆคือเขาหย่าด้วยเหตุผลทางธุรกิจถูกไหมพี่ถูกไหมผมพูดถูกไหม
3: ใช่ครับผม
0: เออเพราะฉะนั้นแต่เขายังอยู่กันด้วยกันพี่ก็ยังไปทำมาไปมาหาสู่เป็นผัวเมียกันอยู่อะแต่ว่า
3: ที่ผมสอบถามเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมตัวผมอายุเยอะคือไม่รู้ว่าคนเราจะ
0: แต่อนาคตพี่ห่วงอนาคตคือความไม่แน่นอน
3: คือยังไม่ทำอะไรเลยเ
1: นี่ยด้วยผมลูกด้วย
0: ใช่เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาว่าเพราะมันทะเบียนหย่าแล้วนี่และชื่อก็เป็นของเขาเกิดวันนึงเขาทิ้งผมจริงๆแหละใช่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ใช่ครับ
0: นั่นแหละครับไปจัดการที่ตอนนี้เลยพี่หรือจับมาจดใหม่นะไปจัดการทรัพย์สินในตอนนี้แล้วไปแบ่งกันเสียหรือเอาชื่อก็ไปใส่2คนจบถ้าพี่จะให้ลูกมารับในส่วนพี่ก็เอาชื่อลูกไปใส่ใน
1: รถในบ้าน
0: ในรถในบ้านที่ภรรยาเป็นเจ้าของอย่างนั้นก็ได้แต่มันจะยุ่งเพราะคนอื่นมารื้อรายชื่อนะ
3: ครับผม
0: เอาชื่อไปใส่เสียถ้าเอาชื่อไปใส่เสร็จเรียบด่วนเลย
1: ถ้ากลัวถ้ากังวลขนาด
0: ใช่พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะกังวลแหละ
1: ค่ะ
0: เกิดเขาไปเจอใครคนใหม่เข้าพี่ไปอยู่กรุงเทพไปเจอใครคนใหม่เข้าก็ไม่รู้แหละ
1: แล้วกลัวลูกติดพี่ไม่ได
0: ้เออเพราะฉะนั้นก็ไปตกลงกันเสียนะพี่นะตามนี้ครับ
3: ครับผมครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ไปสายคุณสมศักดิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ
0: ์พี่สมศักดิ์ครับ
1: พี่สมศักดิ์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสียงข้างนอกรบกวน
0: พี่สมศักดิ์นี่วันก่อนโทรมาเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนียนสีดางงามที่ทับสแกประจวบคีรีขันธ์นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริตบัญชีคนที่ก็มาฝากชาวบ้านที่สมาชิกสหกรณ์เอาเงินมาฝากสหกรณ
1: ์
0: พอมาฝากไว้นานๆเหมือนฝนเงินเยอะไงก็ฝากทิ้งมาเฉยเลย
1: ทอนปาก
0: ไอ้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีนี้ไม่เคลื่อนไหวโกงเลย
1: เอาไปเลยหรอ
0: ทีนี้พอถึงเวลาเธอจะมาเอาเงินหาย
1: ฉันถอนไม่ได้
0: ไม่มีเงินเนี่ยมึงหายไปหมดแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ที่นี่โกงใช่แล้ว
1: เ
0: นี่ยแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวพอชาวบ้านก็ไปเจอหลายรายปั๊บเอ้าชาวบ้านไอ้คนนู้นก็มาไอ้คนนี้มาอ้าวนี่เป็นร้อยเลยทีเนี้ย
1: ผู้เสียหายหลายคนเลย
0: ใช่พี่สมศักดิ์ก็มาก็เลยวันก่อนคุยกับทางสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นมายังไงเขาเข้าไปดูแล้วนะไม่ใช่เรื่องของกรรมการทุจริตนะแต่เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่บางคน
1: แค่เจ้าหน้าที่
0: น่าจะเป็นเห
1: ในสากล
0: เพราะฉะนั้นก็ไล่เบี้ยกันไปส่วนพี่สมศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมถอนไม่ได้ไงเขาอายัดไว้อะทีนี้ผมก็จำเป็นจะต้องใช้ไงช่วยหน่อยได้ไหม
1: ก
0: ็
1: เลยร้องมาทางรายการ
0: ร้องปรึกษามาพี่สมศักดิ์ยังอยู่ไหมเนี่ย
1: พี่สมศักดิ
0: ์แกไม่ได้ยินอะแต่ว่าสุดความพี่สมศักดิ์บอกผมมาก่อนหน้านี้บอกว่าเบิกได้แล้วเฉพาะของแกนะเบิกได้แล้ว
1: แล้วคนอื่นล่ะ
0: คนอื่นเบิกได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: โอ้ยังโชคดีพี่สมศักด
0: ิ์วันนั้นท่านจัดสหกรณ์จังหวัดช่วยไงแต่ว่าแกเดือดร้อนไง
1: คือพี่สมศักดิ์ร้องมารายการของเราประสานไปยังเจ้าที่ที่จังหวัดเลย
0: สหกรณ์จังหวัดจังหวัดประจวบไม่ใช่จังหวัดเลย
1: ประสานไปยังจังหวัดทันที
0: ครับผม
1: จังหวัดประจวบ
0: คีรีขันธ์
1: คือจริงๆพี่สมศักดิ์ตั้งใจจะโทรเข้ามาเพื่อขอบคุณทางรายการว่าได้ประสานงานแล้วเขาสามารถเบิกเงินจากสหกรณ์ได้เรียบร้อยแล้ว
0: ได้เรียบร้อยแล้ว
1: นะคะ
0: พอดีเมื่อวานวันหยุดไงรายการเราไม่มี
1: ใช่
0: ครับ
1: หยุด1วัน
0: ก็เอาตามนี้นะพี่สมศักดิ์ก็ขอบคุณนะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ไพรวันเนี่ยอยู่
1: อำเภอเวียงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
0: ขอนแก่น
1: เขาถามเรื่องลูกค้ำประกันให้เขาแต่ตอนนี้ตัวเองจะถูกยึดบ้านยึดที่แล้วจะทำยังไงลูกค้ำประกันให้เหรอค้ำประกันให้แม่ได้เหรอคะหรือยังไง
0: ใช่ลูกก็ต้องโดนด้วย
1: ก็คือคนค้ำต้องโดน
0: โดนครับถ้าจะโดนถ้าผู้กู้หรือผู้เช่าซื้อ นะครับไม่ได้ชำระหนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องเอาจากคนค้ำอ่ะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันเน
1: า
0: ะแม่ใหญ่เน
1: า
0: ะนะจะติดต่อไปพรุ่งนี้นะใครที่ฝากคำถามเข้ามานะครับแม่ไพวันคุณสมนึกคุณก้าวยโสนี่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเนาะรัฐบาลก็เอาจริงเอาจังเดี๋ยวนี้ก็จะมีศูนย์บำบัดทุกอำเภอใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก็ค่อยๆเริ่มดำเนินการเนาะ
1: คุณสมศักดิ์คุณนั่งน้อยนะ
0: ค
1: ะคุณฮงก็ตอบไปแล้ว
0: ค
1: ุณปิยะตอบไปแล้วค
0: ุ
1: ณยาน
0: ีมาตอบให้ต่อในวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่ไม่ทันก็ยกยอดเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ครับน้องฝนครับ
1: พรุ่งนี้เวลา 13:30 น
0: ครับ
1: ช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยระบุว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจฮาลาลถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดบทบาทครัวของโลกสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลของอาเซียนด้วยศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลาลระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกะฮาลาลแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเคาะ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
9: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนกาลแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนายูงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุสุมานอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเขาวงอำเภอกุสินารายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอปลาปากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอวัชบุรีอำเภอพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลัยอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอโนนไทอำเภอห้วยแถลงอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอพลับพลาชัยอำเภอละหันทรายอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลานสกาอำเภอฉวางอำเภอพิปูนอำเภอศรีชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอตะโหมดอำเภอเขาชัยสนอำเภอกงราอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดงสตาอำเภอรามันอำเภอกรงบินังอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอตึงว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: จังหวัดสกลนครดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่นี่ชุมชนบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมลวดลายผ้าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการมัดหมี่และถักทอด้วยหัวใจเป็นเอกลักษณ์ของผ้าครามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของผ้าทอดอนกอยได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยี่ยมกลุ่มทอผ้าด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงทอดพระเนตรด้วยความใสพระทัยและทรงมีพระวินิจฉัยอันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทรงแนะแนวทางการปรับโทนสีครามให้อ่อนลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและทรงพระราชทานคำแนะนำในการปรับสัดส่วนการทอผ้าถุงให้มีความสง่างามและร่วมสมัยยิ่งขึ้นครับความมุ่งมั่นของชุมชนบ้านดอนกอยสำฤทธิ์ผลเมื่อได้นำผ้าที่ทอขึ้นตามพระวินิจฉัยถวายพระองค์ในงานโอท็อปซิตี้2020คำชมว่าสวยมากจากพระโอษฐ์คือรางวัลสูงสุดของช่างทอผ้าและยังทรงรับซื้อผลงานด้วยพระองค์เองเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้จากการปรับขั้นตอนการมัดหมี่การทดลองโทนสีที่อ่อนนุ่มลงจนถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าทุกย่างก้าวคือพระวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ผ้าทอดอนกอยก้าวพ้นจากสินค้าท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้จริงในระดับสากลครับผ้าทอดอนกอยในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงผ้าโบราณที่เก็บไว้ในหีบแต่คือผ้าแห่งความภูมิใจที่ถูกถักทอด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรักในรากเหง้าของชาติสู่ความยั่งยืนที่โลกต้องยอมรับอภิชาติหานโกยสวทสกลนครเรียบเรียงและนำเสนอครับ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงทาง Facebook นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจหมุนตามวันครับวันนี้อยู่กับผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณทรงพลชูเวศค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานโดยคุณชลธรจันยาและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะก็พบกันได้นะคะจันถึงสุกตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะคะกับหมุนตามวันอัปเดตข่าวสารรอบวันกันนะคะวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันเรื่องของนโยบายรัฐบาลเรื่องของความคืบหน้าประเด็นเรื่องของเพลิงไหม
1: ้
2: ที่โรงเบีย
1: ณลาดพร้าว
2: นะคะก็มีความคืบหน้าที่หลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการเยียวยาแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยขึ้นอีกซึ่งจริงๆคำนี้เราพูดกันมาทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงเห็นอยู่แต่ก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเอาจริงเอาจังอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกจริงหรือไม่นะคะ
1: แต่ว่าล่าสุดนี้มีหลายหน่วยงานที่กำชับเนาะทั่วประเทศเลยนะ
2: ใช่
1: สถานบันเทิงนะครับที่ขายเกี่ยวกับเรื่องของ
2: แอลกอฮอล
1: ์ก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นเนา
2: ะ
1: 30วันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการตรวจกันเข้มเลยทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะช่วงอีกประมาณ2สัปดาห์เนาะก็จะเข้าสู่ช่วงวันสำคัญหลายวันซึ่งจะเป็นวันหยุดทางราชการติดกันนะคะช่วงประมาณสิ้นเดือนเนาะเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีวันลาเพิ่มเผื่อบางทีวางแผนไปเที่ยวกลับบ้านนะคะหรืออะไรก็ตามนะก็คือถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะคะก
1: ็
2: คือวันอาสาฬหบูชาค่ะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569นะคะตรงกับวันพุธอีกประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันเนาะซึ่งทางกรมการศาสนานะคะก็เตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนค่ะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระนักหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคม2569ค่ะโดยการอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีศาสนพิธีแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามราชประเพณีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจะรับผิดชอบดูแลพระสงฆ์ผู้เข้ารับพระราชทานถวายพุ่มเทียนค่ะจะมีการอำนวยความสะดวกในการนำพระสงฆ์ขึ้นและลงอาสน์นะคะรวมทั้งนำพุ่มเทียนที่ได้รับพระราชทานแล้วออกจากอาสน์ของพระสงฆ์แต่ละรูปค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษานะคะซึ่งก็จะต่อกันเลยอีก1วันเข้าพรรษาปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่30กรกฎาคมนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้า ข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอเอวิหารรายนะคะจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายค่ะซึ่งตรงนี้ถือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานะคะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปค่ะ
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงวันสำคัญทางศาสนาของไทยเรานะครับ
2: ค่ะ
1: ต่อไปไปดูในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้16กรกฎาคมก็จะไปเยือนจีนนะครับจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับโดยได้มีภารกิจ3เมืองนะครับเพื่อที่จะมีการหารือกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีของจีนในการเปิดสัมมนา BOI นะครับซึ่งท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนะครับเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยมีกำหนดการเดินทางเยือน3เมืองของจีนนะครับคือนครเซี่ยงไฮ้โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปที่นครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานเปิดงานสัมมนาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นะครับและเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูเพื่อให้เห็นสัญญาณสัญลักษณ์นะครับว่าการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนด้วยรวมไปถึงกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนนะครับเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันแล้วก็ไปที่กรุงปักกิ่งด้วยนะครับนายกก็จะมีกำหนดการในการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนะครับนายกรัฐมนตรีจีนและพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีการลงนามในเอกสารสัญญาความร่วมมือในหลายมิติเลยครับซึ่งการเยือนครั้งนี้ก็เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนก้าวเข้าสู่ปีที่51แล้วนะครับและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยจีนตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในสาขาใหม่อาทิวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศครับ
2: ค่ะซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอนนะคะคุณยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะท่านก็เปิดเผยนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจและร่างความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอวอนนะคะกับหน่วยงานของสาธารณประชาชนจีนรวม5ฉบับอย่างเมื่อสักครู่ที่แผนบอกนะเรื่องของการอุดมศึกษานะคะหลายด้านที่มีคณะรัฐมนตรีติดตามไปด้วยในครั้งนี
1: ้
2: ก็พร้อมอนุมัติให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวนะคะณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งนะคะในโอกาสที่ท่านนายกเดินทางเยือนจีนนะคะวันพรุ่งนี้จนถึง20กรกฎาคมค่ะซึ่งความร่วมมือทั้ง5ฉบับนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาแล้วก็นวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยง งกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่เป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกนะคะการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยและการส่งเสริมการศึกษาในสาขาที่เป็นโลกอนาคตค่ะสำหรับมิติของการวิจัยนะคะไทยเราจะโฟกัสไปที่องค์ความรู้ที่เป็นเทรนด์หลักของโลกอนาคตนะคะทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะเทคโนโลยีชีวภาพวัสดุศาสตร์พลังงานเทคโนโลยีอวกาศสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนนักวิจัยแล้วก็การแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าร่วมกันค่ะเพื่อที่จะเร่งผลักดันบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูงของไทยเนี่ยให้โตเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานักวิชาการบุคลากรการวิจัยร่วมกันหรือว่าการมอบทุนการศึกษาค่ะทั้งการเรียนการสอนภาษาไทยจีนนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งในระยะยาวด้วยนะคะถือเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างไทยจีนที่ครั้งนี้เนี่ยที่ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางไปที่ประเทศจีนในวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่20กรกฎาคมวันจันทร์หน้านะคะ
1: ใช่แล้วครับคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรระหว่างทั้งสองประเทศหลากหลายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆ AI ต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะก่อนที่นายกจะไปที่จีนในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center นะครับซึ่งท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ก็ได้เปิดเผยในการประชุมกพช.ถึงแนวทางในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศนะครับโดยท่านได้เน้นย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็สงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศสำหรับวาระการประชุมในวันนี้ครับเป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center นะครับรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากขณะนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนและผู้ประกอบการระดับโลกที่มองเห็นความพร้อมของไทยทั้งในด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพลังงานระบบโลจิสติกด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเนี่ยทำให้นักลงทุนหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในธุรกิจ Data Center เนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากนะครับรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมเนี่ยจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็นักลงทุนที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือและก็ผลักดันมาตรการรองรับต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct PPA นะครับการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยได้เน้นย้ำนะครับว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กับกระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนแล้วก็สามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของประชาชนครับ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมุ้นตามหวันค่ะ
0: ภูณทเวศธ
3: ั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที
5: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะพาไปกันไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยนะคะซึ่งตอนนี้จังหวัดภูเก็ตมีการยกระดับมาตรการนะคะสั่งทุกหน่วยงานตรวจเข้มสถานประกอบการและพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังรับมือ24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางคุณนวพันธ์พรายพันธ์ผู้สื่อข่าวสวทภูเก็ตตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิสราและคุณอัจฉริยะค่ะแล้วก็สวัสดี
7: คุณนวพันธ์ครับ
5: ค่ะ
7: ตอนนี้เนี่ยคือแบบหลายสถานประกอบการเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่สถานบันเทิงได้มีการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของไฟอะไรต่างๆสำหรับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเห็นว่ามีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันอัคคีภัยด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
6: ค่ะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุขึ้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านชนรินทร์เกิดสมเองก็เขาเรียกว่าต้องยอมรับในเรื่องของการยกระดับมาตรการในทันทีเพราะว่าท่านมองว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากรวมไปถึงสถานประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตหลายแห่งก็อยู่ในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมองว่าเราไม่ได้มัวหายล้อมคอกหรือว่าเป็นการตื่นตัวตามเหตุที่เกิดขึ้นแต่เราต้องยกระดับสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นให้ได้ว่าเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นในภาพรวมที่มันเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากในจุดหนึ่งแต่มันอยู่เป็นจุดหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีความกังวลว่าและสถานที่ท่องเที่ยวในอีกหลายพื้นที่ล่ะจะมีความปลอดภัยไหมจะสามารถเกิดเหตุแบบนั้นได้หรือไม
5: ่
6: ท่านก็เลยสั่งการเร่งด่วนไปยังนายอำเภอทุกอำเภอซึ่งของจังหวัดภูเก็ตมี3อำเภอด้วยกันจากนั้นก็บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อนุญาตหรือว่าผู้ผ่านใบอนุญาตระดับแรกนะคะก่อนที่จะไปที่ทำการปกครองของจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงในการดูแลพื้นที่ต่างๆก็ร่วมไปหนึ่งและโครงสร้างอาคารก็คือทางโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็รวมไปถึงสาธารณสุขหลายหน่วยงานเนี่ยต้องกระตุ้นเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ซึ่งจริงๆแล้วการทำการทั้งหมดเนี่ยดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะต้องยอมรับเพราะว่าในจุดนี้ของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าตรวจสอบหรือว่าดูเนี่ยหลายสถานบันเทิงของเราอยู่ในติดอันดับโลก ในพื้นที่การท่องเที่ยวในระดับโลกเลยจริงๆเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ความกังวลของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวถามว่ามีไหมมีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการยกระดับมาตรการให้เห็นชัดขึ้นมันก็ยิ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าการตัวอาคารที่เราจะมาเห็นสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงทั่วทุกแห่งก็จะมีการดัดแปลงสิ่งที่ท่านผู้ว่ากังวลแล้วก็ต้องยกระดับในเรื่องของการลงไปดูตัวโครงสร้างอาคารแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ของตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะกระจกเพราะหลายพื้นที่หรือว่าหลายแห่งนี้จะใช้กระจกนิรภัยซึ่งท่านมองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเหตุแล้วทำลายกระจกได้ไหมหรือกระจกหรือประตูหรือพวกทางหนีไฟเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผู้ที่ประสบเหตุจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมหรือคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ไหมตรงจุดนี้ท่านจะเน้นย้ำรวมไปถึงเครื่องมือดับเพลิงอย่างถังแก๊สหรืออะไรเหล่านี้มันเป็นสารเคมีที่อยู่ในระดับมีคุณภาพไหมไม่ใช่มีแค่ถังแต่สารเคมีภายในอยู่ในระดับต่ำไม่เหมาะกับการใช้งานในสถานที่หรือว่าสถานประกอบการนั้นๆนะคะท่านก็เลยสั่งเน้นย้ำเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทำให้เป็นการยกระดับมาตรการส่วนแผนการเผชิญเหตุหรือว่าการอพยพหนีไฟหรือว่าการซ้อมหนีไฟท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตต้องยอมรับว่าเขามีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมีแผนอยู่ในแผนบริหารจัดการประจำปีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราย้อนกลับไปดูหรือว่าเจาะลึกลงไปในพื้นที่นะคะทางท้องถิ่นมีการส่งการประกวดหรือว่าการเข้าร่วมการประกวดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดภูเก็ตเองหลายท้องถิ่นอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมแล้วก็ได้รับรางวัลแล้วก็มักจะมีการบูรณาการแต่ละท้องถิ่นหรือว่าระหว่างท้องถิ่นเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพื้นที่เชื่อมโยงเหล่านี้ค่ะบางครั้งบางจุดบางงานไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้มีการมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอาจจะมองว่ามันเกิดความหลักหลวมไหมหรืออะไรแต่จริงๆแล้วเมื่อมีการยกระดับมาตรการของทางท่านผู้ว่าข้อสั่งการเหล่านี้มันทำให้เกิดภาพลักษณ์และเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นมันก็เลยทำให้เห็นว่าโอ้จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมและสิ่งสำคัญคือทางท่านผู้ว่าย้ำในเรื่องของความพร้อมตลอด24ชั่วโมงไม่ได้เพียงแค่อัคคีภัยในสถานประกอบการหรือว่าตัวอาคารทั่วไปแต่เราต้องดูในทุกระดับเน้นย้ำในส่วนของท้องถิ่นเองอะค่ะในทุกช่วงฤดูกาลมักจะเน้นย้ำและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนในเรื่องของการชำรุดหรือจะสามารถส่งผลไปเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ไหมหรือการจุดเทียนจุดธูปในอาคารเหล่านี้ค่ะเพราะจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยมีศาลเจ้าหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาร์มเนี่ยเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นการไหว้พระไหว้เจ้าอะไรเหล่านี้จะมีอยู่ตลอดทั้งวันทุกวันไม่เป็นเพียงแค่ช่วงเทศกาลเพราะฉะนั้นเมื่อยกระดับเหล่านี้เนี่ยเป็นการยกระดับอัคคีภัยไม่เฉพาะแค่สถานประกอบการเท่านั้นแต่สร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็บ้านเรือนด้วยค่ะ
5: ค่ะคุณอภพันธ์คะแล้วสำหรับในพื้นที่ภูเก็ตตอนนี้มีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงหรือว่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมคะ
6: ถ้าพูดถึงว่าจับตามองเป็นพิเศษไหมนะปัจจุบันนะคะยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงที่จะยกระดับเป็นพื้นที่อันตรายนะคะแต่ว่าเพราะว่าทางปกครองเองมีการลงไปตรวจแล้วก็ดูใบอนุญาตประกอบการเนี่ยอย่างต่อเนื่องก็มีตอนนี้อยู่เพียงประมาณ3แห่งเท่านั้นที่ยังไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้เนื่องจากว่ายังขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายนะคะสิ่งสำคัญทางโครงสร้างตัวอาคารนี่แหละค่ะที่มีการดัดแปลงหรือว่ามีการขอใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนมือผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเหล่านี้ก็ต้องควบคุมเยอะขึ้นค่ะถ้าจะสังเกตหรือว่าถ้าย้อนหรือว่าใครที่ติดตามพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะการตรวจหรือว่าการเข้าไปเน้นย้ำหรือว่ายกระดับมาตรการความปลอดภัยเนี่ยเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทางด้านของความปลอดภัยในเรื่องของอาชญากรรมทางเจ้าที่ตำรวจก็จะเข้าไปควบคุมรวมไปถึงในเรื่องของเสียงหลายพื้นที่หลายสถานประกอบการถูกเรื่องร้องเรียนและทางสาธารณสุขสิ่งว่าล้อมเข้าไปตรวจสอบแล้วว่าเสียงมันดังเกินกฎหมายกำหนดก็มีการให้พักให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองหรือว่าเสี่ยง 100% หรือว่าเสี่ยง 70-80 ในตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงที่เด่นชัดค่ะ
7: คุณทุนนวพันธ์ครับแล้วในรอบ1ปีที่ผ่านมาอย่างนี้ดีกว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ในสถานประกอบการหรือว่าในสถานที่ อื่นๆของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นการไหม้แบบว่ารุนแรงอย่างนี้มีบ้างไหมครับเกิดขึ้นบ้างไหม
6: ถ้ารุนแรงในลักษณะที่เห็นในหลายๆพื้นที่ยังไม่เกิดเหตุนะคะแต่ล่าสุดจะบอกว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของร้านอาหารสถานประกอบการในพื้นที่ในเขตตำบลหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตแต่สามารถระงับเขตอัคคีภัยได้เพียง30นาทีไม่ส่งผลลุกลามต่อบริเวณใกล้เคียงค่ะ
5: ก็ถือเป็นการยกระดับนะคะที่คุณน้องพันเล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ใช่เพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะแต่ทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคือเขามีการยกระดับแล้วก็มีการตรวจมาตรการเข้มสำหรับสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมาอยู่โดยตลอดแล้วนะคะ
7: ต้องบอกว่าทำอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องเข้
5: มข
7: ึ้
5: นมากยิ่งขึ้นนะคะ
7: ค
5: ุณน้องพันคะนอกจากสถานประกอบการแล้วอย่างพวกโรงแรมหรือว่าห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยค่ะเรามีลงพื้นที่ไปดูบ้างไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีภูเก็ตเนี่ยคือเป็นเมืองใหญ
7: ่
5: เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเรามีลงไปดูพื้นที่อื่นๆที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นด้วยไหมคะ
6: ช่วงนี้ค่ะนอกเหนือจากสถานประกอบการแล้วนะคะก็คุมเข้มหรือว่าตรวจเข้มในเรื่องของสถานประกอบการที่พักหรือว่าโรงแรมนะคะทุกขนาดในส่วนนี้ก็คือต้องยอมรับว่าทำงานหนักเพราะว่าเป็นที่จับตาเป็นพื้นที่จับตาของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะไม่เป็นน้องของกรุงเทพมหานครไม่ว่าเกิดสถานการณ์อะไรก็ถือว่าต้องยอมรับว่าภูเก็ตเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตอนนี้ทางทีมผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็มอบหมายให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะไปตรวจพื้นที่โรงแรมที่พักนะคะแล้วก็ตรวจเข้มด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่ากระแสของจังหวัดภูเก็ตไม่เพียงแค่ในเรื่องของมาตรการหรือว่ายกระดับในเรื่องของความปลอดภัยด้านไหนนะคะวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นกระแสในหลายประเด็นมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุมเข้มในทุกเรื่องแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการในทุกด้านด้วยนะคะก็ต้องถ้าเกิดถามเจาะไปในเรื่องของโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าศูนย์สรรพสินค้าเนี่ยเขาให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นที่เขาไปตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะมีแผนในการพร้อมอัคคีภัยหรือว่าพร้อมเหตุเผชิญเหตุแล้วก็เข้าร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยอย่างสม่ำเสมอและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตถ้าย้อนกลับไปก็คือเอกชนนำจังหวัดตามท้องถิ่นปฏิบัติซึ่งยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ทำให้ภาคเอกชนเองก็จะขับเคลื่อนภาพรวมเศรษฐกิจได้พี่น้องประชาชนก็อุ่นใจค่ะ
7: ในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันอัคคีภัยเนี่ยครับในเรื่องของสถานีดับเพลิงแล้วก็บุคลากรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของภูเก็ตเนี่ยมีจำนวนประมาณเท่าไหร่เยอะเพียงพอไหมครับ
6: เพียงพอค่
5: ะ
6: ท้องถิ่นทุกแห่งต้องยอมรับความเข้มแข็งของท้องถิ่นทุกแห่งค่ะมีกองต้องมีสำนักงานหรือว่าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทุกเกือบทุกแห่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วมด้วยแล้วก็อย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาจะฝึกฝนเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ส่งเข้าประกวดตามหลักมาตรฐานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะเข้าไปสมทบอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีช่องการสื่อสารในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะคะแล้วก็อาจจะข้ามเขตโดยที่เขาเรียกว่าอนุมัติโดยการดำเนินงานจัดฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีเป็นเขตร้อยต่อตำบลหรือว่าพื้นที่เทศบาลนครอะไรเหล่านี้เขาจะเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่องจะไม่เพียงแค่พื้นที่นั้นดูแลพื้นที่นั้นเท่านั้นค่ะ
5: ค่ะถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนนะคะสำหรับที่จังหวัดภูเก็ตนะคะถือเป็นเมืองใหญ
7: ่ครับ
5: แล้วก็เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยคือมาจากทั้งทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญนะคะคุณนพพันธ์คะอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวไหมคะเพื่อ

0: ค่ะ
1: ก็ความสนใจของนักเที่ยวเองนี่แหละค่ะคงต้องเน้นย้ำในเรื่องของเรื่องประชาชนกับนักเที่ยวในเรื่องของต้องห่วงตัวเองด้วยว่าเส้นทางหนีไฟเป็นยังไงช่องทางส่วนใหญ่ถ้าเราจะเห็นก็คือจะเข้าไปอยู่ในส่วนกลางของสถานบริการนะคะหน้าเวทีหรือห้องน้ำที่จะเกิดอันตรายสูงสุดเหล่านี้แหละค่ะแต่เราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดช่วงไหนแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือสติตรงจุดนี้อันนี้ก็คือเตือนตัวเองมาเป็นประจำเหมือนกันไม่ว่าจะทำงานหรือว่าจะเป็นช่วงไหนถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่สามารถควบคุมหรือว่าสามารถอยู่ในภาวะที่เกิดภาวะฉุกเฉินแล้วเราไม่สติแตกเรานะเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็อาจจะพาคนรอบข้างให้ปลอดภัยได้ตรงนี้นะจะพยายามเตือนใจอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนด้วย
0: ค่ะ
2: ครับคุณนภพันธ์ครับสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงเนาะในส่วนของภูเก็ตช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างอะครับ
1: ฟ้าฝนช่วงนี้ต้องบอกว่า 60-80% ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละพื้นที่นะ
0: คะ
1: ตรงจุดนี้ทางท่านผู้ว่าเองก็สั่งการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอย่างจุดอย่างย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนหรือวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเราสังเกตในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตอย่างที่บอกว่าต้องยอมรับว่าท้องถิ่นมีการบริหารจัดการภูเก็ตเองจะไม่ได้ท่วมซ้ำซากหรือว่าท่วมขังเป็นเวลานานๆจะไม่เกินประมาณ 12-24 ชั่วโมงน้ำจะไหลผ่านลงทะเลได้ถ้าน้ำทะเลไม่หนุนสูงแล้วเราก็สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลเนื่องจากว่าเรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมีเครื่องผลักดันน้ำในภาวะที่เกิดน้ำตกฝนตกต่อเนื่องอะไรประมาณนี้
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะฝากไปถึงสื่อออนไลน์นะคะเหล่านั้นนะคะว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ย้อนหลังหรือว่าไม่เป็นข้อมูลจริงหรือว่าไม่เป็นข้อมูลปัจจุบันเหล่านั้นเนี่ย มันสร้างความเสื่อมเสียแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับจังหวัดแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อการเจริญหรือว่าความรุ่งเรืองของภาคเศรษฐกิจของจังหวัดและก็ประเทศด้วยอันนี้อยากจะฝากเป็นฝากไปในส่วนของนักท่องออนไลน์ด้วย
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากคนในพื้นที่นะยืนยันแล้วว่าท้องถิ่นเนี่ยทำงานกันอย่าง
0: เข้มแข็ง
2: นะครับพร้อมในการปฏิบัติทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความเชื่อมั่นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟหรือฝนหรือน้ำอะไรต่างๆเนา
0: ะ
2: ก็พร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็ต้อง
1: อีกนิดนึงได้เลยค่ะ
2: เ
1: พราะว่าจริงๆเมื่อกี้เนี่ยทำข่าวแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับน้องเนนี
0: ่
2: ใช่
1: ค่ะ
2: เราลืมไปได้ยังไงเนาะนางนี้น้องเนเน่เป็นคนภูเก็ต
0: เขาแนะนำตัวเลยนะว่ามาจากภูเก็ต
2: ใช่เป็นคนไทยค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะน้องมีเสน่ห์ตรงที่น้องมีความเป็นธรรมชาติแล้วความสดใสของน้องไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนที่น้องไปออกร่วมรายการหรือว่าไปให้ผู้การพูดคุยหรือแม้แต่เวทีการประกวดน้องยังคงบุคลิกภาพเหมือนเดิมณวันนี้เห็นได้ชัดว่าน้องมีสติแล้วก็น้องมีความเป็นตัวตนในความเป็นตัวเองแล้วก็ตามหาตัวเองได้อย่างแบบสดใสมากเมื่อสักครู่นี้ก็แอบพูดคุยกับทางผู้จัดการส่วนตัวน้องไว้นะคะว่ามีโอกาสไหมอยากจะให้เข้ารายการหมุนตามวัน
2: ยินดีมากเลยครับ
1: แต่จะพยายามประสานติดต่อให้เพราะเนื่องจากว่าถ้าช่วงไหนที่น้องไม่ได้รับงานที่จะต้องออกพื้นที่น้องก็จะยังคงเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนในจันทร์ถึงศุกร์อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาจะประสานให้ได้เข้าร่วมรายการบนตามวานพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็แฟนรายการด้วย
0: คร
2: ับเชื่อว่าแฟนรายการตั้งตารอแน่นอนถ้าเกิดว่าน้องเนเน่มาเข้าสายกับรายการของเรานะครับ
0: ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณนวพันธ์พรายพันธ์ค่ะผู้สื่อข่าวสวทภูเก็ตนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอเลยต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้โหถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่นะคะที่ต้องบอกว่าอย่างที่คุณอภพันธ์บอกคือปฏิเสธไม่ได้ภูเก็ตเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มาจากทั่วทุกมุมโลกแล้วคือเวลาเขามาเที่ยวกันเนี่ยแน่นอนเขาก็ไม่ได้เที่ยวเฉพาะตอนกลางวันเนาะตอนกลางคืนที่เป็นสถานประกอบการหรืออะไรก็ตามต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้มีความมั่นใจว่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานประกอบการร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยคือมีมาตรฐานนะคะในการที่จะรองรับ

0: หตุการณ์ที่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็มีการยกระดับนะมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการตรวจสอบอะไรกันอยู่แล้วเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนทุกหน่วยงานก็ต้องถูกกระตุ้นนะเนาะในการที่จะสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไม่อยากจะให้มันเป็นแค่ช่วงที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยากจะให้มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยตระหนักกันอยู่อย่างเสมอๆนะคะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานเรื่องของสถานประกอบการนะคะ
1: ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเนาะอย่างที่คุณนวพันธ์บอกเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เนาะไปตามสถานที่ต่างๆก็ตรวจสอบดูว่าทางนี้ไฟเนี่ยเป็นยังไง
0: นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเมื่อสักครู่คุณอภันพูดถึงน้องเนเน
1: ่ครับ
0: ใครที่เป็นเยาวชนที่รักเพลงไทยนะคะชอบร้องเพลงนะคะสนใจนะคะเพลงไทยเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งหรือว่าไทยร่วมสมัยก็ได้นะคะในโครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569ค่ะจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะคะเปิดรับสมัครทั่วประเทศนะคะซึ่งเขาเปิดรับสมัครกันไปแล้วตั้งแต่15พฤษภาคมนะคะแต่ที่ต้องมาบอกวันนี้เนี่ยคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ
1: รีบกันเลยนะครับ
0: วันสุดท้ายแล้วนะคะคุณสมบัตินะคะจะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ค่ะหรือว่ากำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าในวันที่สมัครนะคะไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศหรือว่ารองชนะเลิศระดับที่1อันดับที่2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ติดสัญญานะคะกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือการใดๆก็ตามในกรณีที่มีสัญญาผูกพันนะคะต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะ
1: คร
0: ับใครที่มีความสามารถนะคะที่เป็นเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะไปติดตามข่าวสารได้เลยที่เพจเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะคะเขาจะมี QR code นะที่เป็น QR code ที่2เข้าไปเนี่ยคือมันก็จะขึ้นลิงก์เลยนะคะว่าใครจะสมัครเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเพลงไทยร่วมสมัยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยใน Facebook นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์อะไรคะพี่แผน
1: 09-0975-5555ครับย้ำอีกครั้งนะครับ09-0975-5555ครับ
0: ค่ะสามารถติดต่อไปได้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีความสามารถนะคะเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพลงไทยร่วมสมัยไปสมัครกันได้กับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะ
1: ครับค่ะเมื่อสักครู่ไปที่ภูเก็ตเราพูดถึงเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันอัคคีภัยนะครับทีนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนนัดลาดพร้าวกันสักหน่อยดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับโดยทางสถาบันนิติเวชวิทยานะครับพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบแล้วนะครับ32รายส่งมอบร่างแล้ว28รายคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะครับซึ่งทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชานะครับผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราธิวาสเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวม32รายนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารนะครับคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ก็คือ15กรกฎาคมนะครับซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้เนี่ยสถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาท พื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ค่ะส่วนทางสำนักงานเขตจตุจักรนะคะมีการแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะมีการประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องนะคะสามารถดำเนินการได้ดังนี้นะคะในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะคะเอกสารที่ประกอบการยื่นคำร้องเนี่ยก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือว่าทายาทโดยธรรมนะคะใบมรณบัตรแล้วก็บันทึกประจำวันของทางสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้นะคะส่วนในกรณีของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเอกสารประกอบการยื่นคำร้องนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่บาดเจ็บสาหัสนะคะให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมค่ะแล้วก็ใบค่ารักษาพยาบาลนะคะใบรับรองแพทย์บันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุได้ว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งทั้ง2กรณีให้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ประสบภัยนะคะเมื่อทางสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วก็จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยแล้วก็นัดหมายรับเงินช่วยเหลือที่สำนักงานเขตจตุจักรต่อไปค่ะท่านใดอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025139713นะคะหมายเลขโทรศัพท์025139713ค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับทางกรมการแพทย์ก็พร้อมที่จะรับส่งต่อผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงนะครับซึ่งก็ย้ำว่าเบิร์นยูนิตโรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยรองรับได้24ชั่วโมงนะครับนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์นะครับอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กล่าวว่าการเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เนี่ยเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัดและประสานเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยนายแพทย์ณัฐพงศ์ก็กล่าวว่ากรมการแพทย์เนี่ยได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลผู้บาดเจ็บเพื่อวางแผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชนมายังโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนมีผู้ป่วยเกินศักยภาพในการดูแลหรือผู้ป่วยมีปัญหาค่าใช้จ่ายหลังใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตครบ72ชั่วโมงโดยยืนยันนะครับว่าระบบเนี่ยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทุกรายโดยเฉพาะผู้ป่วยแผลไฟไหม้และผู้ป่วยวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางครับ
0: ค่ะซึ่งกรมการแพทย์ก็กำชับทุกหน่วยงานนะคะให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์เตียงรองรับระบบการขนส่งอะไรก็ตามต่างๆนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนะผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่นะคะปัจจุบันเนี่ยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์3แห่งนะคะก็จะมีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลแล้วก็โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะซึ่งก็ยังมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทั้งผู้ที่เสียชีวิตนะแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะคะหวังว่าเราจะไม่เห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3เป็นต้นไปนะคะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะ
1: ผมอัตพรปานกลัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกทู่ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี
7: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบรายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับใหม่ตามเกณฑ์ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเยียวยาและดำเนินการตามระเบียบข้าราชการท้องถิ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตหรือการกระทำผิดทางอาญาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่อง แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 1,118.64 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำโดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเซบายบนราชธานีเขื่อนลำเซบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโชติพิสัยอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองบัวแดงอำเภอภูเขียวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูพานอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครอำเภอแก่ดำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอปลาปากอำเภอนาแกอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอวัชบุรีอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอปรางกู่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีนรงค์อำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีดาอำเภอคงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอำเภอห้วยราชอำเภอกระสังอำเภอประโคนชัยอำเภอพลับพลาชัยอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลงฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ปกอำเภอสิชนอำเภอหนองพิตามอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอป่าบอนอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอสะม้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอบางกล่ำอำเภอรัตภูมิอำเภอสิงหนครอำเภอควนเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปกคลุมจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 23.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพันธ์ 69% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพุนพินอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉาง อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะวันพุธพฤหัสศุกร์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. มาติดตามกันได้แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะวันพุธที่15กรกฎาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการอยู่นะฮะทั้งทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ทั้งรับชมรับฟังอยู่ทาง Facebook นะคะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถติดตามชมรายการเราได้นะใครชมผ่านทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พอนะฮะสามารถที่จะพิมพ์แชทปัญหาต่างๆนะทุกสุขอย่างไรต้องการความช่วยเหลืออย่างไรส่งเข้ามาได้เลยนะฮะเราจะได้ช่วยกันหาทางออกของปัญหานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางจดหมายก็พร้อมนะฮะส่งเข้ามาเลยค่ะที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพนะ10400เห็นไหมคะหลากหลายช่องทางที่เราจะติดต่อสื่อสารกันนะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่ปุ๊บเกริ่นก่อนเลยว่าโอ้โหวันนี้มีแต่เรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องบอกกล่าวกันเลยนะฮะมีในกรณีประเด็นสำคัญนะฮะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยตืดหลายคนบอกเรื่องอะไรอยากรู้เหมือนกันเรื่องนี้เลยค่ะครม.ไฟเขียวตัด2เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คสิทธิ์ใหม่ 18.8 ล้านคนนะคะมีมติออกมาแล้วนะครม.เห็นชอบให้ยกเลิก2เกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเกณฑ์หักลดหย่อนภาษีบุตรแล้วก็การนับรวมสินเชื่อภาคเกษตรในวงเงินสินเชื่อรวมใครที่มีคำถามนะฮะเตรียมโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะที่0817159551-3นะคะ0817159551-3เพราะว่าเดี๋ยวสักครู่ค่ะสักครู่เราจะมีสายในส่วนของท่านรองโฆษกกระทรวงการคลังมาพูดลงรายละเอียดในเรื่องนี้เผื่อว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้แต่อีกเรื่องหนึ่งนะมีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับพี่น้องผู้ประกันตนนะฮะเยอะเหมือนกันนะอันนี้ทั้งฝั่งนายจ้างลูกจ้างเลยนะฮะท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะฮะท่านรองเลขานิยดาเสนีมโนมัยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองนิยดาคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กแล้วก็ผู้รับฟังทางบ้านด้วยนะคะ
1: โอ้โห เห็นบอกว่าวันนี้สำนักงานประกันสังคมมีข่าวดีข่าวด่วนมาบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องอะไรคะท่านรองนิยดาคะ
2: ตอนนี้นะคะทางกองทุนประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมกำลังมีจัดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะ
1: ค่ะ
2: พวกเราให้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่แม้วันที่1มิถุนาที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่20กรกฎาคมค่ะ
1: นี่คือให้เราเปิดให้ลงทะเบียนกันเนี่ยนะคะคราวนี้ในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยวิธีการยังทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่ขยายเวลาอย่างเดียวเลยใช่มั้ยฮะท่านนิยดาคะ
2: ใช่ค่ะเดิมทีเราจะเดดไลน์นะคะคือหมดเขตการลงทะเบียนวันนี้แล้วก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขยายให้อีก5วันนะคะจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะแล้วก็ไปเลือกตั้งวันเลือกตั้งจริงๆก็คือวันที่27กันยายนค่ะ
1: อืมค่ะที่เราขยายไปอีก5วันนี้เพื่ออะไรคะท่านคะ
2: ก็อยากให้ผู้ประกันตนและนายจ้างอ่ะค่ะได้มีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าจริงๆผู้มีสิทธิ์ของเราเนี่ยประมาณ11ล้านคนนะคะแต่ว่าเพิ่งลงทะเบียนมานะวันนี้นะคะประมาณล้านเศษเองนะคะก็อยากให้ได้ทั่วถึงได้ใช้สิทธิ์กันอย่างทั่วถึงได้มากยิ่งขึ้นนะคะจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตกำหนดนโยบายของกองทุนประกันสังคมกันนะคะ
1: อืมค่ะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะท่านรองนิยดาที่บอกว่ากำหนดอนาคตกำหนดนโยบายของกองทุนคือยก ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะได้สิทธิ์อะไรต่างๆในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยก็จะมาจากบอร์ดตรงนี้คณะกรรมการตรงนี้ที่เราจะไปลงคะแนนให้เขาอย่างนั้นเหรอคะท่าน
2: ใช่ค่ะอย่างที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆนะคะบอร์ดประกันสังคมจะต้องให้ความเห็นชอบก่อนนะคะก่อนที่เราจะยกร่างเป็นกฎหมายเพื่อเสนอตามลำดับขั้นตอนนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องผ่านความเห็นของบอร์ดหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นนโยบายหรือเป็นข้อคิดเห็นของบอร์ดว่าสำนักงานน่าจะปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็ไปดำเนินการยกร่างกฎหมายมานะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็ที่ดำเนินการมานะคะก็เช่นในเรื่องของกรณีที่มันมีภัยพิบัติต่างๆมีผลกระทบกับในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอะไรเงี้ยนะคะทางบอร์ดประกันสังคมเองเนี่ยก็จะพิจารณาว่าจะมีการลดอัตราเงินสมทบไหมลดเป็นอัตราเท่าไหร่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทางบอร์ดก็เคยให้นโยบายหรือแนวทางไว้ก็คือว่าให้นายจ้างนะคะสามารถที่จะใช้สินเชื่อภายใต้โครงการของเราในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อที่จะไปเสริมสภาพคล่องในการจ้างงานผู้ประกันตนนะคะมันก็จะทำให้ผู้ประกันตนเนี้ยไม่ถูกเลิกจ้างนะคะก็ยังคงมีงานทำนะคะหรือในส่วนของผู้ประกันตนเองเนี่ยบอร์ดก็เคยให้ในเรื่องของโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทอำนาจหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมค่ะ
1: ฉะนั้นถ้าเห็นถึงความสำคัญขนาดนี้ดิฉันว่าช้าไม่ได้แล้วนะคะเห็นบอกว่าเราสามารถลงทะเบียนได้24ชั่วโมงเลยใช่ไหมฮะทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนใช่ไหมฮะท่านนิยดาคะ
2: ค่ะในส่วนของผู้ประกันตนนะคะถ้าท่านใดมีแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้วก็คือ SSO Plus นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะสามารถเข้าลงทะเบียนได้ผ่านทาง SSO Pass ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนใช้งาน e-service ถ้าเป็นผู้ประกันตนเราเรียก e-self-service นะคะถ้าเป็นนายจ้างเราจะเรียกว่า e-service นะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง e-service ของสำนักงานประกันสังคมได้หรือไม่งั้นก็ถ้าไม่สะดวกใช้อุปกรณ์พวกนี้ไม่เป็นก็สามารถ walk in มาที่สำนักงานประกันสังคมได้นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนให้นะคะทีนี้เหตุที่ต้องลงทะเบียนนะคะก็เนื่องจากว่าเราอยากจะให้ท่านเลือกพื้นที่ที่ท่านสะดวกไปใช้สิทธิ์นะคะตอนนี้เราเปิดให้ท่านเลือกทุกอำเภอทั่วประเทศไทยเลยท่านสะดวกที่ไหนก็ให้กดเลือกไปใช้สิทธิ์เพื่อไปขอไปใช้สิทธิ์ที่อำเภอนั้นได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถยึดตามทะเบียนบ้านได้เพราะหลายท่านเนี่ยไม่ได้ทำงานตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะคะมันจากต่างจังหวัดมาทำกรุงเทพบ้างหรือไปทำหรือในจ้างส่งไปทำงานจังหวัดอื่นบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูตามทะเบียนบ้านเนี่ยโอกาสที่ท่านไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ์อ่ะจะสูงมากนะคะก็เลยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเลือกพื้นที่ที่ท่านสะดวกเลยนะคะว่าท่านจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่ไหนเราก็จะได้จัดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยให้สอดคล้องกับจำนวนที่แต่ละท่านลงทะเบียนมานะคะ
1: ค่ะฉะนั้นก็ฝากบอกนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะก็ไปลงทะเบียนกันถึง20กรกฎาคมนะท่านรองนิยดานะคะท่าน
2: ค่ะลงทะเบียนแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ในวันที่27นะคะกันยายนด้วยนะคะ
1: รับทราบปฏิบัตินะฮะ27กันยายนอันนี้คือวันที่ไปเลือกกันนะฮะแต่หมดเขตลงทะเบียน20กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ
2: ใช่ค่ะทีนี้ในการเลือกนะคะ1ท่านนะคะจะมีสิทธิ์เนี่ยเลือกผู้แทนของท่านได้7คนนะคะแล้วก็7คนนี้ของประกันสังคมอาจจะต่างจากเลือกตั้งทั่วไปนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการกาเราจะใช้วิธีการเขียนเลขหมายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจำนวนผู้สมัครเราเนี่ยคือผู้สมัครเนี่ยมันจะถือว่าประเทศไทยน่ะเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นว่าไม่ว่าผู้แทนของท่านจะสมัครมาจากจังหวัดไหนในภาคไหนก็ตามแต่นะคะ คนภาคอื่นก็มีสิทธิ์เลือกท่านได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้สมัครเยอะนะคะไอ้พิมพ์เราจะพิมพ์บัตรเลือกตั้งมันจะยาวเป็นหางว่าวเลยใช่ไหมคะก็เลยใช้วิธีการให้ท่าน เขียนเบอร์ที่ท่านรักที่ท่านชอบที่ท่านคิดว่าใช่เป็นผู้แทนของท่านเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมท่านก็เขียนได้เลยนะคะ7เบอร์
1: โอ้จำเข้าไปหน่อยจำเข้าไปหน่อย
2: นะฮะใช่ค่ะนายจ้างก็เลือกนายจ้าง ผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตนนะคะ
1: อ้าวนะคะชัดเจนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะที่เอาข่าวด่วนตรงนี้มาบอกให้เราได้ทราบกันนะฮะขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะจารองนิยดาเสนีมโนมัยขอบพระคุณมากๆค่ะพี่นิยดา
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: เอาละค่ะอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเราจะรีบนำมาเสนอเลยค่ะแล้วก็มีในทุกร้อนของพี่น้องประชาชนที่แจ้งเข้ามาคุณป้าบุญเรืองค่ะคุณป้าบุญเรืองสาครศิลป์อายุ72ปีนะฮะคุณป้าแจ้งเข้ามาเมื่อวันที่17มิถุนายนปรึกษาว่าตัวเองล้มได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่มีอาการหัวไหล่ฉีกใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาเปลี่ยนหัวไหล่เทียมแล้วก็ปรากฏว่าคุณผู้ฟังที่เคารพมีค่าใช้จ่ายร่วมแสนอุ้ยฟังเสียงนะฮะขนาดนั้นเลยเหรอคะนะเยอะนะเยอะนะคะซึ่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลอันนี้โรงเรียนแพทย์นั่นเนี่ยนะการผ่าตัดเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าป้าก็กำลังคิดเครียดอยู่นะว่าจะเอายังไงกับเงินค่าใช้จ่ายเปลี่ยนหัวไหล่เทียมเอ๊ะแต่ปกตินะคุณผู้ฟังที่รับเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าในการใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยจะต้องไม่เสียเงินค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเลยนะฮะตามสิทธิ์นะฮะตามสิทธิ์เว้นแต่ว่าถ้ามีอะไรนอกเหนือจากสิทธิ์เนี่ยอันนี้แหละจะต้องรับผิดชอบเองหลายท่านบอกนอกเหนือจากสิทธิ์มีอะไรบ้างเท่าที่ปุ๊กจำได้นะคุณผู้ฟังที่ปุ๊กเคยสัมภาษณ์ท่านในแพทย์เจตธรรมทัตอารีท่านบอกว่าอย่างเราไปรักษาพยาบาลแล้วต้องนอนพักค้างใช่ไหมฮะถ้าเขามีห้องให้เราอย่างเงี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายก็รักษาตัวนอนพักค้างไปแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าขอห้องพิเศษนะอันนี้แหละค่ะที่จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มมากขึ้นในการที่เรามีการร้องขอมากกว่าสิทธิ์ที่บัตรทองให้เช่นเวลาเราไปรักษาพยาบาลเขาจะมียาในบัญชีนะฮะมียาในบัญชีว่าสามารถใช้ยาตัวไหนรักษาได้ในอาการของเราที่เป็นแต่สมมุติเราได้ยินมาว่าเอ้ยตัวยานั้นดีเราอยากใช้บางทีอาจจะเป็นยาที่มาจากเมืองนอกอะไรก็แล้วแต่แล้วเราไปแจ้งว่าขอใช้ยาตัวนี้ได้ไหมแล้วไม่มีอยู่ในบัญชียาไม่มีอยู่ในบัญชียาของบัตรทองเนี่ยอันนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนี่คือข้อมูลที่ปุ๊กจำได้นะฮะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ป้าบุญเรืองอยู่ในสายกับปุ๊กแล้วเดี๋ยวไปคุยกันป้าบุญเรืองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
1: ป้าบุญเรืองค่ะคุณหมอนัดผ่าตัดวันไหนนะคะ
3: คุณหมอไม่ได้นัดผ่าตัดเพราะว่าคุณหมอจะเราผ่าตัดตอนนี้คุณหมอบอกว่าต้องเสีย 200,000ตั้งหลายเดือนแล้วป้าก็ไม
1: ่เลยยังไม่ได้ประสานต่อใช่ไหมคะ
3: เสีย 200,000แล้วป้าบอกว่าป้าไม่มีตังค์แล้วคุณหมอเขาบอกว่าต้องรอให้ทางสวัสดิการอะไรเนี่ยลดก่อนล่ะลดก็ต้องเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 แล้วพอป้าไปวันครั้งที่15วันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยป้าถามคุณปุ๊กบอกว่าให้ไปถามว่าค่าใช้จ่ายอะไรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ย
1: ใช่
3: คุณหมอบอกว่าลดไปเหลือ120,000ป้าบอกว่าไม่มี120,000ก็ไม่มีป้าจะกินยังไม่มีเลยขายของ
1: ป้าก่อนป้าบุญเรืองปุ๊กถามหน่อยจาก 200,000 แล้วลดเหลือ 120,000 อันนี้เราก็ดีใจนะฮะแต่ปุ๊กยังมีปัญหาในชีวิตนิดหนึ่งว่า 120,000 ที่ว่าเนี่ยเป็นค่าอะไรบ้างหมอบอกไหม
3: ไม่บอกไม่ได้บอกเขาบอกว่าเปลี่ยนหัวไหล่เทียมหัวไหล่เทียมต้องเสียตังค์เขาพูดอย่างนี้
1: เขาเดี๋ยวก่อนที่บอกว่าเปลี่ยนหัวไหล่เทียมต้องเสียตังค์เนี่ยคุณหมอได้อธิบายไหมว่าตัวอุปกรณ์วัสดุที่จะเอามาเปลี่ยนให้เนี่ยมีชนิดไหนบ้างแล้วชนิดไหนที่อยู่ในสิทธิ์ของบัตรทองหรือชนิดไหนมันเกินสิทธิ์ของบัตรทองหรือเปล่าเพราะว่าเราได้สอบถามมาไหมปุ๊กบอกตามหลักมันต้องไม่เสียเพิ่มนะถ้าเราใช้บัตรทองอะนะฮะแต่เสียเพิ่มถึง120,000นี่ปุ๊กว่ามันน่าจะมีข้อมูลอะไรที่มากกว่านะแล้วป้าบุญเรืองได้เบอร์มือถือหมอมาไหมคะ
3: ไม่มีคุณหมอชื่อคุณหมอกิติทัศน์
1: คุณหมอกิติทัศน์ใจดีแต่ไม่ได้เบอร์มา
3: ไม่เบอร์ป้าไม่รู้
1: แต่
3: เบอร์อ
1: ะไร
3: รู้แต่เบอร์ลงเพราะคุณหมอเขาจะลงเฉพาะวันจันทร์
1: ลงเฉพาะวันจันทร์ไม่เป็นไรตอนนี้เรามีสายของท่านดวงนภาพิเชษกุลนะฮะถ้าเป็นรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เดี๋ยวเราไปปรึกษาท่านด้วยกันสวัสดีค่ะท่านรองเลขาดวงนภาคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ต้องขอบพระคุณพี่ดวงนภาอย่างยิ่งขออนุญาตรบกวนเวลาด้วยนะคะ
4: ยินดีค่ะ
1: คือป้าบุญเรืองอายุ72ปีนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลมีอาการก็คือล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่นะฮะซึ่งตรงนี้คุณหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนใส่หัวไหล่เทียมก่อนหน้านี้คุณหมอแจ้งว่ามีค่าใช้จ่าย 200,000 บาทแล้วก็คุณป้าเคยปรึกษามาที่รายการเราปุ๊บ ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าใช้สิทธิ์บัตรทองไม่น่าจะต้องจ่ายเงินนะให้คุณป้ากลับไปเรียนถามคุณหมอหน่อยว่าเป็นค่าอะไรยังไงใช่มั้ยครับป้าบุญเรือง
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วพอคราวนี้หมอก็เลยบอกว่าลดเหลือ 120,000 ใช่มั้ย
3: เออ
1: ใช่มั้ยจ๊ะ
3: ลดเหลือ 120,000 ใช่ลดเหลือ 120,000
1: อ่ะแล้ว
3: หมอบอก
1: เลยแล้วปุ๊บก็ถาม
3: แสนสองก็ไม่มี
1: อ่ะป้าบอกแสนสองก็ไม่มีนะฮะแล้วปุ๊กก็เลยถามคุณป้าค่ะพี่ดวงน้ำพาว่าแสนสองเป็นค่าอะไรคุณหมอชี้แจงไหมอ่ะ
3: ไม่ชี้แจงไม่บอก
1: ไม่ชี้แจงหรือเราไม่ได้ถามต้องแยกกันเราถามแล้วหมอไม่ตอบหรือไม่ได้ถามด้วย
3: ใช่ถามแล้วหมอป้าบอกว่าคุณปุ๊กเขาบอกว่าให้ถามคุณหมอว่าค่าใช้จ่ายอะไรมั่งคุณหมอเขาบอกว่าเปลี่ยนหัวไหล่เทียม
1: อ๋อเปลี่ยนหัวไหล่เทียม
3: เปล
1: ี่
3: ยนหัวไหล่เทียม
1: ในกรณีนี้ค่ะท่านรองดวงนภาคุณป้าควรทำยังไงคะการปกติการเปลี่ยนหัวไหล่เทียมใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมคะ
4: ค่ะถ้าเกิดคุณหมอตรวจแล้วนะคะพิจารณาว่ามีความจำเป็นตามการแพทย์เลยนะคะจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีนี้อันนี้ให้สิทธิ์บัตรทองได้ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคุณป้าอายุน่าจะเกิน60แล้วด้วยก็ไม่ต้องเสียค่าบริการ30บาทด้วย
1: 72ปีคุณป้าบุญเรือง
3: ค่ะ
1: เนี่ยถ้าลองเลขาบอกตามหลักไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะถ้าเปลี่ยนหัวไหล่แล้วป้าอายุขนาดนี้ด้วยแม้แต่30บาทยังไม่ต้องจ่ายเลยอ่ะนะฮะ
3: ไม่คุณหมอเขาบอกว่ามันก็ต้องรอให้ลดกว่านี้ลดกว่านี้ก็เป็นหมื่นป้าก็บอกป้าไม่มี
1: งั้นพวกถามป้าหน่อย120,000นี่รวมค่าห้องด้วยไหมหลังผ่าตัดเขาคิดค่าห้องอะไรรวมอยู่ในยอดนี้ไหมคะ
3: คงไม่รวมมั้งไม่ใช่มั้งห้องธรรมดาม
1: ั้งเป็นห้องธรรมดา
3: ป้าว่าใช่อ่ะ
1: ท่านรองดวงนภาคะ
4: ค่ะ
1: อย่างนี้เราควรทำเช่นไรดีคะ
4: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวดวงจะรับเคสมาก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะโทรประสานให้ยังไงเดี๋ยวฝากพี่ส่งเบอร์โทรของคุณป้าให้ดวงนะคะ
1: ค่ะค่ะ
4: เดี๋ยวดวงซักถามประวัติก่อนซักถามก่อนว่าเอ๊ะโรงพยาบาลการวินิจฉัยว่ายังไงแผนการรักษาว่ายังไงและการผ่าตัดนี้นะคะ
1: ค่ะค่ะนี่คุณป้าบุญเรืองขา
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตเอาเบอร์มือถือกับเลขบัตร13หลักของคุณป้าให้กับท่านรองเลขาบัตรทองอ่ะนะรองเลขาสำนักงานประกันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปตรวจสอบให้นะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงปุ๊กอาจจะขออนุญาตสักวันศุกร์ดีไหมคะท่านรองดวงนภา
3: ไม่เป็นไรค่ะคุณ
1: นะ
3: เมื่อไหร่ก็ได้อ
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมป้าบุญเรืองบอก
3: มันปวดมันทนพอว่าฉีดมายาไปได้แค่15ก็เขายังชั่วมาแต่มันก็ยังปวดอยู่อ่ะปวดยกไม่ยกแขนไม่ได้ใส่เสื้อในใส่ไม่ได้ว่าต้องใส่ข้างหน้าแล้วก็หมุนขนาดใส่เสื้อในใส่เข้าไปในแขนเนยังนั่นเลย
1: ยัง
3: ปวดนะสองข้างเลยแต่ว่าป้าว่าข้างขวาเนี่ยมันมากเพราะหมอเขาตอนเข้าอุโมงค์แล้วเขาบอกมันฉีกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไหลมันฉีกมาก
1: อ๋อค่ะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวให้ท่านลองดูนภาลองได้ดูในรายละเอียดก่อนนะคะ
3: ค่ะคุณหมอกิติยทัศน์ใจดีนะคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวปุ๊กให้ชื่อกับนามสกุล
3: ทุกวันจันทร์ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวปุ๊กให้ชื่อนามสกุลคุณหมอกับการลงตรวจทุกวันจันทร์ไปกับท่านรองดวงนภาด้วยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะป้าบุญเรืองนะ
3: ค่ะขอบคุณคุณปุ๊กมากป้าไม่รู้จะไปพึ่งใคร
1: นี่แหละพึ่งท่านรองดวงนภาเลยท่านรองดวงนภาอยากเพิ่มเติมอะไรกับคุณป้ามั้ยคะ
4: ค่ะอ๋อเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะโทรติดต่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
1: ค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะได้ค่ะ
1: เอาละค่ะขอบพระคุณท่านรองดวงนภาพิเชษกุลนะฮะรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ขอบพระคุณมากๆค่ะพี่ดวงนภาค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะแล้วก็ขอบคุณทางป้าบุญเรืองด้วยนะฮะที่นึกถึงรายการเราคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยเหลือกันต่อแต่ใครมีปัญหาอย่าลืมนะฮะ0817159551-3โทรศัพท์มาได้เลยค่ะช่วงนี้สักครู่ค่ะ
0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้า
5: หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
11: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะวันนี้มาติดตามกันค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเราก็เฝ้าลุ้นกันนะฮะเขาจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคม2569แต่วันนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องคะที่เราคุยกันอยู่คือวันพุธที่15กรกฎาคมเราก็มีข่าวแล้วนะฮะที่ติดตามกันเรามีสายของท่านผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะท่านผอ.พงษ์นครโพชากรอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะท่านผอ.พงษ์นครค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับพี่อนุมาครับ
0: โอ้ดีใจจังเลยได้คุยกับท่านผอ.นะฮะก็มติครม.ออกมาชัดเจนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผอ.คะ
1: ใช่ครับตามที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับก็คืออย่างที่เคยเรียนที่อนุมาไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเราขอไม่ใช้เกณฑ์เรื่องของหักลดหย่อนบิดามารดาในการคัดกรองผู้ที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะครับสองก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรที่มีวงเงินสินเชื่อเกิน100,000เนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้ในรอบนี้เพราะว่าด้วยลักษณะของการขอสินเชื่อภาคเกษตรเนี่ยมันมีรอบของการเพาะปลูกเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นการขอสินเชื่อในลักษณะของสินเชื่อปกติทั่วไปที่ขอได้ชำระได้เป็นรายเดือนนะครับ
0: อืมค่ะคราวนี้ในส่วนของครอบครัวไหนที่ลูกๆเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ลดหย่อนเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านฟังอยู่นี่สบายใจได้เลยนะคะสามารถที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการตรงนี้แน่ถ้าหากไม่ไปผิดหลักเกณฑ์อื่นอย่างนั้นไม่ไปตกคุณสมบัติข้ออื่นเนาะนะคะแล้วก็เท่าที่เราไปตรวจสอบดิฉันว่าถ้าเราจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมตอนนี้ข้อมูลก็คงมาครบหมดแล้วใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
1: รอการตรวจสอบครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องนำเข้าสู่คณะกรรมการประชารัฐก่อนนะครับเพื่อทราบว่าตัวเลขสุทธิแล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วยนะครับเพื่อก่อนที่จะประกาศตัวเลขนะครับ
0: ค่ะและในส่วนของพี่น้องกลุ่มเปราะบางล่ะคะแท้จริงเรามีอยู่ตอนนี้สำรวจมาประมาณ 5.4 ล้านได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับจำนวนคือกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกับในจปทกับสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาดไทยส่งมาที่กระทรวงการคลังเนี่ยมีประมาณ 1,400,000 คนนะครับไอ้นี้ก็เป็นเปราะบางกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือจะเป็นลงพื้นที่สำรวจมาได้อีกประมาณ 5.4 ล้านคนนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่2แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากลุ่มที่2ที่เป็น 5.4 ล้านคนเนี่ยครับจะต้องมาการคัดกรองเหมือนกับ2กลุ่มแรกนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจว่าใน 5.4 ล้านคนเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงไหมหรือว่าเป็นเปราะบางจริงไหมนะครับ
0: อ๋อก็ต้องมาเข้าเกณฑ์กันอีกรอบหนึ่งด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้แล้วก็เข้าไปรับสิทธิ์เลยทั้ง3กลุ่มต้องเอามาคัดใหม่อีกรอบหนึ่งเอา
1: ด้วยคุณสมบัติเดียวกันใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าในกระบวนการคัดใหม่นี้เรามีกรอบเวลายังไงบ้างไหมคะท่านผอ.พงษ์นครคะ
1: ก็คือคัดก็คือตอนนี้ตัวเลขสุทธิใช่ครับตามนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่ารอการตรวจสอบเพื่อที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: และทั้งหมดเนี้ยได้มีการคัดกรองด้วยคุณสมบัติทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมกันหมดแล้วนะครับ
0: 17กรกฎาคมนี้ประกาศผลพร้อมกันหมดเลยนะคะไม่ว่าใครจะอยู่ในกลุ่มเปราะบาง5ล้านกว่าคนตรงนี้หรือว่าจะเป็นกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้สินเชื่อภาคเกษตรหรือแม้แต่กลุ่มคนที่บอกว่าลูกหลานเอาชื่อไปลดหย่อนเนี่ยคอยดูเลยนะฮะวันที่17นี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะประกาศผลออกมากันกรองออกมาแต่ถ้าหากว่ามีใครไม่มีชื่อแล้วคิดว่าเอ้ยเราต้องมีชื่อสิเราไม่ได้ตกกฎเกณฑ์ใดๆที่กำหนดไว้ท่านผอ.พงษ์นครคะเราทำยังไงต่อคะ
1: สำหรับท่านที่ไม่มีชื่อนะครับในการประกาศวันที่17นะครับท่านสามารถที่จะอุทธรณ์สิทธิ์ของท่านได้นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
0: ถึงแค่สิ้นเดือนนี้ก็แสดงว่า13วันใช่ไหมท่าน
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่ท่านมีกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลของท่านเนี่ยว่าทำไมมันไม่ตรงกันนะครับเช่นจำนวนที่ดินทำไมของชั้นบอกว่ามันไม่น่าจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่ทำไมสำนักงานที่ดินถึงบอกว่ามีเกณฑ์มีคุณมี ที่ดินเกินเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเงี้ยครับก็จะต้องว่ากันด้วยหลักฐานที่มีนะครับว่าของใครอัปเดตที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลของท่านเนี่ยให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันและถูกต้องเนี่ยนะครับภายในกลางเดือนสิงหาคมนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการที่เราจะเอาข้อมูลใหม่เหล่านั้นนะครับมาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะประกาศผลรอบอุทธรณ์เนี่ยในกลางเดือนกันยายนนะครับ
0: ค่ะสรุปอย่างนี้นะฮะคุณผู้ฟัง17กรกฎาคมประกาศผลนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยไม่ถูกต้องดิผมต้องได้สิทธิ์ลุงต้องได้สิทธิ์ป้าต้องได้สิทธิ์รีบไปอุทธรณ์ภายใน31กรกฎาคมถูกต้องไหมคะเรานับ31เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับ
0: โดยกระบวนการอุทธรณ์ให้ไปอุทธรณ์ที่ไหนยังไงคะท่านพงศ์นครคะ
1: ก็ช่องทางที่ลงทะเบียนได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ท่านลงทะเบียนนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับทางรัฐนะครับแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งนะครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่แค่เราไปลงทะเบียนปุ๊บว่าเอ้ยไม่ถูกต้องเราต้องไปหาข้อมูลมาชี้แจงสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นด้วยเหรอครับท่านนี่
1: ใช่ครับก็คือเราจะต้องบางส่วนเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมข้อมูลของเรานะครับเพราะว่าถ้าเรามั่นใจว่าข้อมูลที่เรามีเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะต้องเตรียมหลักฐานเอาไว้นะครับ
0: ค่ะหลักฐานสมมุติว่าถ้าเรื่องที่ดินหลักฐานน่าจะเป็นอะไรครับท่านผอ.พลนคร
1: ก็คือเช่นโฉนดที่ดินนะครับถ้าเป็นเงินฝากก็จะต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากที่อัพบุ๊กแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าแต่ว่าเวลาเราตรวจสอบเนี่ยเขาจะมีการปักหมุดย้อนหลังไปในวันที่เขากำหนดเป็นวันที่เขาจะตรวจสอบคุณสมบัติอันนี้เราอาจจะไปคล้ายๆกับไปคุยกับแบงค์นะครับว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลตัวเลขต่างๆถึงไม่ตรงกันนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่น้องประชาชนจะต้องไปหารายละเอียดนะมาประกอบการร้องเรียนการอุทธรณ์ของเราว่าอย่างนั้นเถอะนะคะถ้าเราคิดว่าไม่ถูกต้องเราต้องได้รับสิทธิ์ก็ต้องมีหลักฐานพวกนี้มายื่นนะยื่นก็ยื่นช่องทางเดียวที่เราลงทะเบียนอย่างนั้นเลยไหมฮะแน่ประกอบเราต
1: ้
0: อง
1: ใช่ครับ
0: ก็ยื่นช่องทางเดียวกับที่เรายื่นเรื่องขอนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นตลอดเดือนสิงหาคมพอเรายื่นเรื่องเสร็จเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเอกสารที่เรายื่นไปเพียงพอไหมเจ้าหน้าที่เขาจะเอาเพิ่มไหมหรือยังไงมีโอกาสได้สื่อสารแก่เจ้าหน้าที่หรือว่าขอเราอธิบายด้วยได้ไหมไม่ใช่แค่ส่งเอกสารเราอยากพูดอยากเล่าอยากบอกทำได้ไหมท่านผอ.พงศ์นครคะ
1: ต้องหน้าต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสารของเราเลยนะครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าพอเราส่งข้อมูลไปเราก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นได้ว่าเราส่งข้อมูลไปแล้ว
1: ใช่ครับแล้วท่านก็สามารถที่จะจริงๆแล้วข้อมูลที่เราใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเป็นข้อมูลที่จะอยู่ในระบบดิจิตอลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่เนี่ยเขาก็จะรับข้อมูลของท่านไว้เพื่อพิจารณานะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับท่านก็สามารถที่จะถามเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารได้นะครับหรือเข้าเว็บไซต์แล้วก็โทรมาถามในเบอร์ที่เราให้ไว้ได้นะครับว่าจะต้องยื่นอะไรต่างๆนานาเพิ่มอีกไหมจากที่ระบุเอาไว้อย่างนี้ครับ
0: แล้วปุ๊กก็เสนอด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติประกาศผลไม่มีชื่อแล้วท่านร้องอุทธรณ์เสร็จท่านหาข้อมูลเอกสารอะไรมาประกอบเสร็จส่งไปให้เขาต้องโทรถามด้วยนะฮะว่าพอไหมครบไหมไอ้ที่เราส่งไปให้อยากได้อะไรอีกด้วยนะไม่ใช่ส่งแล้วจบข่าวนะฮะอันนั้นไม่น่าจะปลอดภัยใช่ไหมครับผอ.พงศ์นครคะ
1: ใช่ครับก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
0: อืมค่ะและหลังจากนั้นนะฮะประมาณสักกันยายนแต่ยังไม่มีวันเวลาชัดเจนใช่ไหมฮะท่านที่จะประกาศผลรอบสอง
1: กลางเดือนกันยายนครับกลางเดือนกันยายนก็จะสามารถประกาศได้ครับ
0: กลางเดือนกันยายนประกาศผลอีกรอบหนึ่งว่าที่เราอุทธรณ์ไปเป็นผลไหมจะมีชื่อเราขึ้นมาไหมหากแม้ไม่มีชื่อนะสมมตินะท่านผอ.พงศ์นครหากแม้ไม่มีชื
1: ่
0: อแล้วเราคิดว่าไม่สิไม่ยุติธรรมหรือว่ามันต้องมีชื่อเรานะมันผิดพลาดอะไรถ้ายังต้องการอุทธรณ์อีกสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าก็เป็นที่สิ้นสุดเลยคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเปิดให้อุทธรณ์แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆแล้วเนี่ยในระบบสวัสดิการของประเทศไทยเนี่ยยังมีระบบสวัสดิการอื่นที่คอยดูแลท่านอยู่นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแค่1ใน70กว่าสวัสดิการที่ประเทศไทยมีอยู่เท่านั้นนะครับ
0: เรามีสวัสดิการเยอะนะฮะอีกหลายอย่างทีเดียวแต่ว่าหลังจากที่ครม.มีมติปรับเกณฑ์ครั้งนี้นะฮะคาดว่าน่าจะมีผู้ที่มีโอกาสได้รับสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นสักแค่ไหนครับท่านผอ.พงศ์นครคะ
1: จริงๆการคัดกรองเนี่ยนะครับเรามีคุณสมบัติที่อย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าต้องการให้ได้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่านะครับตัวเลขที่จะปรับ

0: ตุลาคมวันที่17กรกฎาสำหรับเขามันจะเป็นวันตื่นเต้นกว่าวันที่16กรกฎานะเราเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยท่านผอ.พนครอยากฝากทิ้งท้ายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังลุ้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะประกาศผล17กรกฎาคมยังไงทิ้งท้ายเชิญเลยค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ประเทศไทยมีนะครับจริงๆประเทศไทยมีสวัสดิการที่คอยดูแลกลุ่มคนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวัยชราแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ71สวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการจะเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่พลาดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเรายังมีสวัสดิการอย่างอื่นที่คอยดูแลท่านอยู่นะครับเช่นกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยท่านก็ได้รับการดูแลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการสูงอายุเด็กแรกเกิดทั้งหลายนะครับรวมถึงเรื่องของสาธารณสุขสุขภาพการศึกษานะครับหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยมีสวัสดิการอีกเยอะมากนะครับที่คอยดูแลท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการของประเทศไทยเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ด้วยความรักความหวังดีนะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันเป็นระยะแน่นอนนะฮะยังไงต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.พงศ์นครโภชากรมากๆเลยนะฮะที่คอยให้ข้อมูลเราอย่างต่อเนื่องนะฮะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับยินดีครับพี่อนุมาครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็สวัสดีค่ะเป็นเรื่องราวที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจกันนะคะไปที่สายของคุณอำนวยแก้วคงอายุ65ปีที่สระบุรีนะฮะซึ่งเป็นผู้พิการประเภท1ตาบอดข้างขวานะฮะอยากจะปรึกษาเรื่องตาบอดข้างเดียวทำบัตรคนพิการได้ไหมทีมงานหลังไมค์ต่อสายมาเลยนะฮะ1300ก็ได้นะหรือว่าพมจ.จ.สระบุรีก็ได้นะสวัสดีค่ะพี่อำนวยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุ๊กครับ
0: จ้าพี่อำนวยปุ๊กถามก่อนพี่อำนวยนี่คือตาบอดข้างขวาข้างเดียวใช่ไหมพี
2: ่ครับครับ
0: แล้วเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมานานแค่ไหน
2: ตั้งแต่15-16ปีแล้วครับตั้งแต่ผมโทรไปหาคุณปุ๊กว่าเป็นต้องอีกตาหนึ่งผมก็เลยไม่ไปเลยผมไม่ได้ไปโตเลย
0: จนได้มา
2: ฟังข่าวว่าที่คนไหนตาบอดที่เขาว่าพิการ
0: จ้าจ้าเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีหวังบ้างใช่ไหม
2: ครับครับครับผมก็เลยโทรมาถาม
0: อ๋อแล้วพวกถามหน่อยปกติพี่อำนวยเคยติดต่อกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้างไหม
2: ไม่เคยเลยครับตั้งแต่นู่นน่ะผมก็ไม่เคยได้ยินข่าววิทยุจากคุณปุ๊กเลยแหละครับผมโทรมา
0: อ๋อตั้งแต่คราวที่แล้วพอเขาบอกไม่ได้ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
2: ครับผม
0: ไม่ได้งอนใช่ไหม
2: ไม่ได้งอนครับไม่ได
0: ้แต่ในเมื่อไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมฮะเราก็ยอมรับใช่ไหมแต่เมื่อมีโอกาส
2: ที่อะไรนี่หัวหน้าไอ้อบต.ไอ้เรนโอนาไมหนองตะเข้เขาก็บอกว่าสองตาผมก็เลยเงียบเลยทีนี
0: ้ไม่คือเมื่อก่อนนะถูกต้องเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเรื่องดวงตานะฮะต้องสองตาอันนี้เป็นจริงเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าตอนหลังเขามีการปรับเกณฑ์ค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านใช่ไหม
2: ผมก็ฟังวิทยุ
0: ใช่ค่ะเขามีการปรับเกณฑ์นะสำหรับพี่น้องคนพิการไม่ใช่แค่พิการสำหรับดวงตาเท่านั้นนะยังมีอีกหลายความพิการที่ทำให้พี่น้องที่เป็นผู้พิการเนี่ยเข้าถึงนะสวัสดิการในเรื่องของผู้พิการได้ง่ายขึ้นนะเพราะถ้าถามว่าเรามีตาสองข้างถ้าเกิดข้างหนึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ถือว่าเข้าข่ายนะถ้าเป็นโดยทั่วไปของพวกเราเนาะมันก็ไม่ได้เหมือนปกติที่เรามีตั้งแต่แรกมันก็น่าจะนับได้ว่าอย่างนั้นนะฮะเราเข้าใจปัญหาข้อนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นที่มาด้วยที่ทำให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเขาได้ทบทวนมีการปรับแก้ไขในเรื่องของเกณฑ์พิจารณาความพิการใหม่ซึ่งในเกณฑ์พิจารณาความพิการตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมทุกท่านครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มนะฮะให้มาได้ดูกันแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาช่วยประเมินด้วยนะฮะก็จะมีในส่วนของทางท้องถิ่นนะผู้แทนท้องถิ่นด้วยนะเขาบอกว่าเกณฑ์ตรงนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับเป็นประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลยนะฮะเรื่องของประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพี่อำนวยที่เข้ามาช่วยทำเกณฑ์อย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขก็เข้ามานะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยทางกรมการแพทย์ด้วยเรามีสายนะฮะคุณกาญจนาคุณกาญจนานี่เป็นเจ้าหน้าที่สายด่วนช่วยเหลือสังคม1300อยู่ในสายเดี๋ยวคุยกันเลยนะพี่อำนวยตั้งใจฟังนะคุณกาญจนาคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพอดีพี่อำนวยเนี่ยอายุ65ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็เป็นผู้พิการดวงตาบอดข้างหนึ่ง คุณกัญจนานึกออกนะฮะดวงตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็เ

0: พี่อำนวยเขาได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการปรับเกณฑ์ใหม่แล้วนะคนตาบอดข้างเดียวก็มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเป็นคนพิการได้ต้องทำยังไงใช่ไหมพี่อำนวย
1: ครับผม
0: คุณกาญจนาให้ข้อมูลหน่อยสิคะ
2: ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะหลักเกณฑ์เรื่องของตาบอดข้างเดียวอะค่ะคุณลุงเนาะตอนนี
1: ้
2: ทางคม.ค่ะได้มีการปรับเปลี่ยนเนาะเป็นในกรณีของหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่อะค่ะก็คือต้องมีการตาบอดทั้งสองข้างทีนี้หลักเกณฑ์ใหม่ของเราอะค่ะก็คือหนึ่งเนี่ยที่จะเข้าเงื่อนไขก็คือหนึ่งเนี่ยลักษณะของดวงตาทั้งสองข้างอะค่ะมันจะต้องไม่มีในเรื่องของลูกตาดำแล้วก็ลักษณะดวงตาทั้งสองข้างมันจะมีลักษณะสีขาวขุ่นทั้งสองข้างอะค่ะแล้วก็มีการฝ่อทั้งสองข้างแล้วปัจจุบันคุณลุงเข้ารับการประเมินหรือยังคะ
1: ยังครับผมไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปทำมาก็หมอก็บอกว่าควักต้องสองตาผมก็เลยไม่ไปเลยผมก็ต้องติดต่อเลย
2: คือถ้าเป็นกรณีดังกล่าวอะค่ะมันจะมีในเรื่องของเงื่อนไขเนื่องจากว่าพม.เนี่ยเขาปรับในหลักเกณฑ์ของผู้พิการมาใหม่อะค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยตาบอดตาบอดปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะมีการร่างพระราชบัญญัติแล้วก็ออกมาใช้แล้วก็มีข้อตกลงกับทางหน่วยงานต่างๆเนาะซึ่งมันจะต้องเป็นเกณฑ์นี้ค่ะใช่
1: คร
2: ับ
1: ครับ
0: แล้วคุณอำนวยเขาสามารถเข้าไปสู่การพิจารณาเรื่องเกณฑ์นั้นได้ไหมคะขอเข้าไปทดสอบเพราะว่าในเมื่อโอกาสคนตาบอดข้างเดียวก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการคนพิการได้ใครจะเป็นคนประเมินแน่คะคุณอำนวยต้องไปติดต่อที่พมจ.จังหวัดหรือไปที่ท้องถิ่นหรือไปที่โรงพยาบาลยังไงใครจะเป็นคนประเมิน
1: คุณผมจะถามข้อเนี้ย
2: ได้ค่ะถ้าการประเมินเนี่ยก็คือหนึ่งอะค่ะสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านนะคะก็คือดูว่าโรงพยาบาลไหนเนี่ยเขามีการประเมินก็คือจะให้แพทย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ออกใบรับรองแพทย์แล้วก็ประเมินให้สองถ้าเราจะเข้าไปที่พัฒนาสังคมจังหวัดนะคะก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นเกี่ยวกับศูนย์บริการผู้พิการเนาะเป็นผู้ประเมินให้ค่ะ
0: ปุ๊กถามหน่อยค่ะลุงอำนวยอยู่อำเภออะไรคะ
1: อำเภอหนองแคครับ
0: อ๋ออำเภอหนองแคเข้ามาที่อำเภอเมืองได้ไหมคะ
1: ได้ครับต้องขึ้นรถตู้ไปครับผม
0: ขึ้นรถตู้ไปก็ได้แล้วไปถูกไหมไปพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์อยู่สารกลางหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
0: อยู่สารกลางเลย
1: อ๋อได้
0: จ้ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปุ๊กถามขอถามทางคุณกาญจนาว่าเวลาที่พี่อำนวยไปเนี่ยเขาต้องเตรียมเอกสารอะไรไปด้วยไหมจะได้ไปรอบเดียวให้มันได้ความคืบหน้ามากที่สุดจะได้ไม่ต้องไปมาวิ่งเอาเอกสารหลายรอบอะค่ะพอบอกได้ไหมคะหรือว่าต้องประสานยังไง
2: ถ้าเป็นลักษณะของการประเมินนะคะหนึ่งมันต้องมีสำเนาบัตรประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านค่ะที่เตรียมไปแล้วก็เอกสารทางราชการแล้วก็มีแบบประเมินที่เราสามารถขอที่หน่วยงานได้ค่ะถ้าเกิดว่าจะให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนทำเนาะเคยมีเคสหนึ่งค่ะที่ทางอบต.เนี่ยแกปรึกษามาเนื่องจากว่ามันจะต้องหนึ่งมีการทำแบบทดสอบทางสายตาค่ะเนาะซึ่งพัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนให้คุณลุงเขาทำแบบประเมินแล้วก็พิจารณาด้วยตนเอง
0: ค่ะคุณลุงอำนวยคะพี่อำนวยคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จัดเตรียมไปให้พร้อมปุ๊กขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีไว้ด้วยได้ไหมคะแล้วพี่อำนวยโทรไปไล่กับเขาเลยว่าต้องให้ถืออะไรไปยังไงผมไปแล้วผมจะได้เจอใครจะประเมินผมได้บ้างนะรหัสทางไกลจังหวัดสระบุรีเราคือ036พี่จำได้นะนะ
1: คร
0: ับ เบอร์โทรก็คือ340779 340779โอเคมั้ยคะ
1: 340779
0: แล้วก็เวลาที่พี่อำนวยไปที่สารกลางจังหวัดสระบุรีเนี่ยหน่วยงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะอยู่ชั้น1นะอยู่ฝั่งโรงอาหารอยู่ฝั่งโรงอาหารพี่ไปถามเลยโรงอาหารอยู่ตรงไหนพี่เดินไปทั้งนั้นแหละนะชั้น1เลยเดี๋ยวเจอนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะ
1: ครับนะสวัสดีครับ
0: คืบหน้ายังไงโทรมาบอกด้วยนะพี่อำนวยต้องส่งข่าวกลับมาคืนนะพวกปุ๊กอยากรู้เป็นห่วงนะ
1: คร
0: ับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาละในส่วนที่ถามน้องกาญจนานะครับมีพี่น้องคนพิการสอบถามเรื่องอยากให้มีการประเมินสุขภาพใหม่อย่างนี้เยอะไหมจ๊ะ
2: มีค่อนข้างมีเยอะค่ะพี่ที่ประสานเข้ามา
0: แล้วก็พอได้รับการประเมินใหม่นี่พวกเขาเข้าเกณฑ์กันง่ายขึ้นไหมได้รับการดูแลตรงนี้เพิ่มมากขึ้นไหมคะ
2: คือตรงนี้มันก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปค่ะแต่ว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ถือว่ามีการเข้าถึงสิทธิมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีความพิการหรือใครที่มีญาติเป็นผู้พิการอาจจะไม่ได้สิทธิ์ในสมัยก่อนนะฮะเพราะเกณฑ์เขาก็ เมื่อก่อนเขาก็เกณฑ์หนึ่งตอนนี้เขามีการปรับเกณฑ์ให้ดีขึ้นสามารถติดต่อได้เนาะน้องกัญจนาเนาะลองไปถามพมจ.จังหวัดดูเผื่อเราจะได้สิทธิสิทธิสวัสดิการต่างๆเพิ่มขึ้นนะพ่อแม่พี่น้องนะเอาล่ะขอบคุณน้องกัญจนามากๆเลยนะจ๊ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงบทกลอนสักนิดถึงไม่พูดกลอนเดี๋ยวจะได้ยังไงขอสักหน่อยนะคะเซียนกลอนอย่านอนเปล่านะชาวบ้านชอบด้วยกลอนนี้มีว่าเสาหลักปักลึกเสาหลักปักลึกนะคะจากหนังสือภาษิตนิทัศน์ของท่านพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุรเตโชปริญเก้าท่านเป็นราชบัณฑิตค่ะท่านประพันธ์ไว้ว่าอันเสาหลักผลักทุกวันยังสั่นไหวเป็นผู้ใหญ่ถึงใจหนักยึดหลักมั่นโดนลมปากเป่าเข้าหูอยู่ทุกวันอาจไหวหวั่นคล้อยตามไปเป็นได้นะคะนี่ความหนักแน่นนะเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเราต้องมีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะในทุกความหนักแน่นก็ต้องมีเรื่องของอะไรคะมีเรื่องหลักการมีเรื่องความถูกต้องเป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวนะฮะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งต้องมีเยอะมากๆเลยนะคะว่าแล้วก็แถมอีกหนึ่งบทกลอนแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังเป็นบทกลอนเกี่ยวกับธรรมะบ้างนะฮะจากสถานีธรรมบทกลอนนี้มีว่าอย่างไรบ้างบอกจงน้อมนำหลักธรรมชำระจิตนะฮะเนื้อหาบทกลอนค่ะพ่อแม่พี่น้องเขียนไว้ว่าอันชีวิตสังขารไม่นานนักต้องประจักษ์ความตายไม่ถ่ายถอนถึงเวลาช้าเร็วต้องแรมรอนจำต้องจรจากไปจากกันไปแสนไกลทั้งพ่อแม่และลูกผูกดวงจิตญาติสนิทมิตรรักใจฝักใฝ่แม้ผูกพันแน่นแฟ้นแสนห่วงใยเมื่อถึงวัยต้องลาลับดับชีวันจงน้อมนำหลักธรรมชำระจิตใช้ชีวิตอย่าประมาทขาดสร้างสรรค์มันทำดีมีธรรมนำชีวันครองธาตุขันธ์สงบเย็นเป็นสุขนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะเป็นบทกลอนนะคะของสถานีธรรมนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแต่พอพูดอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังพวกขอแอบเล่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งพอดีเมื่อวันจันทร์ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตนะแอดคาราบาวนะคะที่จัดขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละค่ะนะโดยทางพี่พินโยนะคะพี่พินโยของเรานะถนนดนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะน้าแอดค่ะน้าแอดคาราบาวบอกว่าน้าแอดมาถึงวันนี้เนี่ยน้าแอดมาไม่อยากทะเลาะกับใครแล้วน้าแอดว่าอย่างนั้นเลยนะคะบอกไม่อยากทะเลาะกับใครแล้วนะน้าแอดเตรียมเดินทางไกลพอน้าแอดพูดอย่างนี้รู้เลยนะฮะเตรียมเดินทางไกลน้าแอดอายุ72แล้วค่ะปีนี้นะก็พวกเราชีวิตพวกเราทุกคนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนของเส้นทางชีวิตนะบางคนบอกว่ายังไม่แก่ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้บางทีมันก็ไปก่อนแก่ก็มีนะฮะบางคนแก่แล้วก็ไม่ไปนะคนอายุน้อยไม่ได้หมายความว่าต้องไปทีหลังเสมอในเรื่องนี้ฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะทำดีได้ทำเถอะนะแต่ถ้าหากว่าเราทำดีไม่ได้ก็อย่าทำชั่วนะนี่นะก็การจัดคอนเสิร์ตนะพี่พินโยรุ่งสมัยนะมาเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆนะคะเราก็เชิญชวนนะเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งนะเดือนหน้าใช่ไหมฮะทีมงานมารีโฮน่าเดี๋ยวพวกประชาสัมพันธ์ให้ทราบแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็พวกอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพินโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 URL
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าดีอีได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ ทางนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน DCC 1111-87และอีเมล csoc@imdes.go.th ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทางนี้กระทรวงดีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกและพยุงราคาเกษตรกร
9: นายกอบทนดำพณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทางนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นพุธกลางเดือนพอดีเลยนะครับวันนี้แน่นอนเจอกัน 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับเวลาเดียวกันนี้ทาง AM ครับก็วันนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนมาจัดรายการอีกคุณผู้ฟัง AM 819กิโลเฮิรตซ์ครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่ขณะนี้ครับกำลังรับสัญญาณไปทั่วประเทศนะครับทักทายทาง TikTok ด้วยนะครับสวัสดีล้อมวงมันนี่นะฮะที่กำลังฟังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหนุ่มนะฮะสวัสดียามเย็นด้วยเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะอยู่บนรถนะครับบางท่านก็อยู่ที่ทำงานหรือว่าอยู่บนท้องถนนเพราะว่าพอได้ยินเสียงบอลแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดูนาฬิกาอ้าว5 โมงแล้วเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านได้แต่ไม่มีบางท่านครับต้องเริ่มงานในช่วงค่ำในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาทักทายนะครับในช่วงเย็นแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของการทำงานในพักค่ำสำหรับบางท่านด้วยดังนั้นครับใครที่วันนี้มาแล้วนะครับอย่างเช่นน้องแชมป์วันนี้มาเร็วมากเลยบอกตอนนี้ถึงบ้านแล้วมีบางท่านด้วยก็ทำการบ้านไปด้วยระหว่างที่จัดรายการคุณแม่ก็สอนการบ้านมีสมาชิกในครอบครัวก็ทำอาหารมื้อเย็นกันนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถพูดคุยติดต่อแล้วก็ทักทายกันในช่วงเย็นวันนี้ครับเบอร์นี้เลย02ครับ276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับมี2คู่สายที่สามารถจะพูดคุยครับทักทายรายงานเรื่องการจราจรก็ได้นะครับหรือว่ามีเรื่องต่างๆที่อยากจะให้สวทของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยนะครับวันนี้คุณวันยักษ์ครับรหัสด้วย A380 นี่นะครับวันนี้ก็ทักทายมาเรียบร้อยนะครับทีมงานของเราวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะฮะคุณสุวิทย์โสมนัสอยู่ที่หลังไมค์ในส่วนของเทคนิคนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นวันนี้ก็มารับหน้าที่ในการรับสายเพื่อที่จะประสานทุกเรื่องราวแล้วก็ทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่วันนี้เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมเลยรายงานตัวกันส่วนไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับก็มาด้วยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเพื่อที่จะดูแลทุกเรื่องราวนะครับวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยนะครับสื่อสารหรือว่าอยากจะส่งข้อมูลต่างๆผ่านทางสวทของเราก็ได้เลยนะครับวันนี้เริ่มต้นนะครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ต้องบอกว่าหลายภารกิจจริงๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมแน่นอนครับวันนี้หลายเรื่องราวเริ่มต้นนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องราวข่าวคราวที่หลายๆคนติดตามอยู่เรื่องราวของการแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วก็มีการขยายผลเอาผิดให้ถึงที่สุดครับท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เอาผิดให้ถึงที่สุดไม่มีละเว้นนะครับล่าสุดวันนี้ครับช่วงเวลาบ่ายของวันนี้15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามและ ร่วมแถลงข่าวกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นประจำ2568นะครับณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีขั้นตอนครับการสืบสวนการสอบสวนแล้วก็การจับกุมผู้ต้องหาได้3รายครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีดำเนินการทุกอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับและที่สำคัญคือทั้งในส่วนของการดำเนินคดีการลงโทษทางวินัยพร้อมระบุว่าในวันที่23กรกฎาคมนี้ครับจะนำเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.นะครับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบที่พบการทุจริตนะครับแล้วก็รวมถึงการพิจารณาเรื่องผลการสอบแนวทางที่เกี่ยวข้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยคุณผู้ฟังครับท่านบอกว่าคดีนี้ต้องมีการขยายผลเมื่อจับคนผิดได้ก็จะมีการขยายผลไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะหาผู้ที่กระทำผิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญหากใครเกี่ยวข้องท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยว่าจะดำเนินการทั้งหมดไม่มีการละเว้นใครทั้งนั้นครับเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้นะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับมาดูข้อความกันจากคุณผู้ฟังก่อนเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการก็มีหลายท่านเลยที่ส่งเข้ามาบอกตอนนี้รังสิตคุณบอลบอกฝนตกนะครับล่าสุดเลยมีแจ้งมาจากคุณประกิตด้วยคุณรัชนาครับแชร์เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากเลยแชร์ลงกลุ่มด้วยใช่ไหมครับวันนี้คุณพิสมัยครับสวัสดีทีมงานแล้วก็ผู้ฟังจากจังหวัดราชบุรีแชร์ให้แล้วด้วยนะครับกี่แชร์บอกมาด้วยนะจะได้ทราบกันนะครับมีเรื่องราวของคุณเสวียนเล็กสถานคุณทองภูลดีนอกนะครับแล้วก็คุณอเนกพริกไทยรวมถึงอีกหลายท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมานะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมาพร้อมกับการรายงานตัวให้กับทีมงานของเราได้รู้เหมือนการเช็คชื่อวันนี้คุณเพ็ญวดีมาแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งภารกิจครับของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องค่าไฟใครที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้จังเลยหลายคนบอกว่าคุณบอลเรื่องของค่าไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่หลายๆคนบอกว่าถ้าเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านบอกถ้าลดได้ก็จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดครับวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับพอข่าวดีนี่หลายคนบอกหูผึ่งเลยเรื่องอะไรคุณบอลข่าวดีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีประชุมกพช.เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับ Data Center นะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ15กรกฎาคม2569ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับด้วยเรื่องสำคัญครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมครับมีมติเห็นชอบนะครับมาตรการสำคัญด้านพลังงานคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยอันนี้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับนั่นก็คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมเห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นการกำหนดอัตราใหม่โดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนสบายใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่อาจจะมีข้อความส่งมาบอกว่าอยากให้ค่าไฟลดจังเลยนะครับแล้วก็จะได้สอดคล้องกับการลดค่า ครองชีพด้วยเมื่อเราลดค่าไฟได้ใช่ไหมค่าครองชีพเราก็ลดลงนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและก็ความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3นะครับให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านนะฮะทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องนำมาบอกกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้มีการประชุมกพช.เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าโดยวัตถุประสงค์หลักก็ลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่หลายๆคนติดตามอยู่แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนก่อนเลยนะครับตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่จากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ส่งกันมาแบบหนึ่งแน่นเลยทีเดียวนะครับทั้งทาง Facebook ก็มีนะครับทั้งทาง TikTok ก็มีตอนนี้นะครับที่กำลังไลฟ์อยู่รวมถึงหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามอยู่อยากที่ย้ำกันครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับใครที่ติดตามรายการอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับข้อความมาแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องที่หลายๆคนติดตามอยู่จับประเด็นเป็นข่าวเรื่องราวของความคืบหน้ากรณีเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับล่าสุดสถาบันนิติเวชวิทยาครับได้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวครบ32รายแล้วก็มีการส่งมอบร่างแล้วคุณผู้ฟัง28รายคาดแล้วเสร็จวันนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับได้เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรโดยยอดล่าสุดครับมีผู้เสียชีวิตรวม32รายต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับคุณผู้ฟังสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วแล้วก็มีการส่งมอบร่างนะครับให้ญาติเนี่ยนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเนี่ย28รายส่วนอีก4รายคุณผู้ฟังครับญาติเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการรอดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ครับ15กรกฎาคม2569ผลจากการชันสูตรเบื้องต้นครับพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมควันไฟนะครับบางรายเนี่ยมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วทั้งร่างกายนอกจากนี้ครับสถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับก็ได้มีการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนานะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ20,000 บาทนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เรียกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในวันนี้ครับก็ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้นะครับยังมีเพิ่มเติมนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของ การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนจากกรณีเหตุดังกล่าวด้วยนะครับแน่นอนว่ามีข้อความส่งมาจากพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่มีการติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆเข้ามาทางด้านของเบอร์โทรศัพท์ก็มีการประสานกันอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่วันนี้มีการเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบกันนะครับเรื่องของเงินเทาเรื่องของมิจฉาชีพอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆล่าสุดความคืบหน้าตรงนี้ครับพยายามที่จะอุดช่องโหว่เรื่องของธุรกรรมการเงินที่เป็นมิจฉาชีพเงินเทานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยท่านเปิดเผยครับว่าตอนนี้เงินนะครับเงินที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพหลอกประชาชนไปนั้นแทบจะไม่เคยอยู่นิ่งในที่เดียวแต่กลับจะถูกโยกย้ายต่อเนื่องหลายทอดเพื่อลบร่องรอยเริ่มต้นจากการโอนเข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็มีการโอนต่อไปยังอีกบัญชีหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มีการแปลงครับแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ตรวจสอบได้ยากขึ้นบางส่วนครับก็นำไปซื้อทองคำเพื่อให้ซื้อขายง่ายแล้วก็แปลงเป็นเงินสดคืนได้เร็วแต่สุดท้ายมักไหลไปผ่านบริษัทที่มีการจดทะเบียนไว้บังหน้านะครับก่อนที่จะออกนอกประเทศไปซึ่งปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลธุรกรรมทางการเงินแต่ละช่วงนะครับของเส้นทางนี้ต่างคนต่างก็เก็บข้อมูลล่าสุดครับต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเห็นเฉพาะข้อมูลความเคลื่อนไหวในระบบธนาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นเฉพาะข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นเฉพาะธุรกรรมต้องสงสัยนะครับที่ถูกรายงานเข้ามาส่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นเฉพาะโครงสร้างบริษัทไม่มีหน่วยงานเห็นเส้นทางธุรกรรมทางการเงินทั้งเส้นตั้งแต่ต้นจนจบทำให้แม้ว่าแต่ละหน่วยงานจะทำงานได้ดีเงินก็มีโอกาสหลุดลอดไปได้ทุกครั้งนะฮะด้วยเหตุนี้ครับ4มาตรการที่รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเมื่อวันที่13กรกฎาคมจึงไม่ใช่มาตรการที่แยกจากกันแต่คือการปิดช่องโหว่ทีละจุดนะครับเรื่องของเส้นทางเรื่องของธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายมักจะไหลนะครับผ่านไปหากปิดจุดเดียวโดยไม่ปิดจุดอื่นมิจฉาชีพก็ง่ายครับก็เพียงแค่เปลี่ยนช่องทางแต่ว่าก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้อยู่ดังนั้นครับเขาก็มีมาตรการต่างๆคือเอาอันดับแรกเลยในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับปิดช่องทางร้านทองนี่เริ่มต้นนะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดให้ร้านทองนะครับรายใหญ่ที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องรายงานการซื้อขายที่เป็นสกุลเงินบาทให้ธนาคารการเงินให้สถาบันการเงินนะครับตรวจสอบความเสี่ยงลูกค้าที่มาซื้อทองคำมากผิดปกติอันนี้นะเรื่องที่2ปิดช่องทางสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสำนักงานกลต.กำหนดให้แพลตฟอร์มเนี่ยต้องส่งข้อมูลผู้โอนและก็ผู้รับโอนถึงกันทุกครั้งเรื่องที่3ครับเรื่องนี้ก็สำคัญและก็เกี่ยวเนื่องกันเร่งความเร็วในการแจ้งเตือนโดยสำนักงานปปง.ก็เร่งให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานธุรกรรมผิดปกติทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับปิดช่องทางโนมินีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบเข้มงวดบริษัทที่มีต่างชาตินะฮะเข้ามาร่วมถือหุ้นเป็นกรรมการที่มีลักษณะเสี่ยงเป็นนอมินีนะครับโดยคุณผู้ฟังทั้ง4มาตรการนี้เนี่ยจะเชื่อมเป็นเส้นทางเดียวกันนะฮะทำให้ทั้ง4จุดเนี่ยเชื่อมต่อกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะครับเพื่อที่จะดูแลอุดช่องโหว่เรื่องของเงินเทานะครับเชื่อมธุรกรรมการเงินในทุกช่องทางนะครับนี่ก็เป็น1ข้อมูลที่ทางด้านของคุณเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเดินหน้าในการที่จะดูแลเรื่องของเส้นทางการเงินต่างๆนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามอยู่พระรุ่งครับวันนี้ส่งข้อความมานะครับวันนี้ข้อความจากพระรุ่งนี่โอ้มากมายเลยทีเดียวที่ส่งเข้ามาครูเสรีนะครับ ฟังอยู่สวัสดีนะครับขอบคุณคุณบอลด้วยที่วันนี้รายงานณณัฐอ่อนนุชครับนี่ส่งเข้ามาแล้วคุณร้อยดาวด้วยคุณพิสมัยนะครับวันนี้ที่อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตอนนี้คุณพลกฤษบอกฝนตกแล้วนะครับคุณพลับพลึงด้วยก็รายงานมานะครับในส่วนของสภาพอากาศต่างๆนะครับทีวีวายไทยแลนด์กระทรวงวายไทยแลนด์สวัสดีด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนพื้นที่ไหนครับถ้าวันนี้ฟังรายการอยู่ก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเป็นสื่อกลางนะครับในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆพูดถึงเรื่องราวของเงินเทาพูดถึงเรื่องราวของธุรกรรมการเงินข้ามชาตินะครับล่าสุดต้องบอกวันนี้ก็มีการเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถรับผลทางอีเมลได้ทันทีเริ่มแล้ววันนี้ครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจนะครับตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนะฮะที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการครับโดยมีเป้าหมายให้การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเนี่ยผ่านซุปเปอร์แอปได้นะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์แอปเดียวเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสนะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดข่าวดีครับมีการยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบวันนี้มีการประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานการทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบคุณผู้ฟังครับจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการคือวันนี้วันแรกนะครับ15กรกฎาคม2569คุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับของกองทะเบียนประวัติอาชญากรคลิกเข้าไปครับ www.crd.go.th/bg/landing นะครับคุณผู้ฟังลองคลิกเข้าไปดูนะครับต้องบอกว่าง่ายครับมีแค่4ขั้นตอนง่ายๆเลย1กรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์กรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทำการยืนยันตัวตนครับง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ชำระเงินออนไลน์รับผลตรวจประวัติทันทีเลยนะครับก็จะส่งผ่านทางอีเมลนะครับง่ายนิดเดียวเองครับสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดสามารถเข้าตรวจสอบรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มวันนี้เลยวันแรกครับ15กรกฎาคมนะฮะรับผลได้ทันทีทางอีเมลนะครับดังนั้นเนี่ยลองดูครับลองเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะฮะวันนี้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทของเราก็ลงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรื่องสำคัญคือการตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถรับผลได้ทางอีเมลทันทีคุณผู้ฟังอันนี้ดีมากๆรวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลครับเพื่อมุ่งในการพลิกโฉมนะฮะ ระบบราชการของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ม มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
7: กลับมาครับ 17:34 นคุณผู้ฟังอยู่กับบอลครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับติดตามกันเวลา 17:07 นจนถึงเวลา 19:00 นครับหลายเรื่องราวนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะครับรวมถึง FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็มี FM 105 MHz ที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับพูดคุยกันทักทายกันแล้วก็เป็นกำลังใจส่งผ่านทางข้อความมามากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของการตรวจสอบจากกรณีที่มีเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบล่าสุดครับเรื่องนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านะครับในการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกรณีนี้แหละครับปมรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นตอนนี้คุณผู้ฟังพบเคสนะครับน่าสงสัยเนี่ยถึง200รายแล้วก็เร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยครับกรณีที่มีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจไปเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เป็นเด็กชาวจีนนะครับให้เด็กชาวจีนเนี่ยได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับสืบสวนต่อเนื่องจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในเรื่องสำคัญคือเรื่องของการแจ้งชื่อบิดามารดาของเด็กนะครับล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายตอนนี้ครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดนะครับแต่หากพบว่ามีการกระทำความผิดโดยเจตนาก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 มาตรา 37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะฮะซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีกรมสบส.กล่าวครับว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำเรื่องนี้มาตรวจสอบแล้วเนี่ยจำนวน2แห่งด้วยกันนะครับโดยแห่งแรกเนี่ยพบว่ามีข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสนะฮะส่วนโรงพยาบาลที่2ครับบอกมี4เคสด้วยกันนะฮะโดยก็จะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่17กรกฎาคมก่อนที่จะส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยหากมีข้อสงสัยหรือว่าจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปนะครับเดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนครับ ตอนนี้ก็พบนะฮะเรื่องของเคสน่าสงสัยคุณผู้ฟังประมาณ200รายนะครับจากกรณีที่มีการกล่าวถึงเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนนะครับเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจนะครับซึ่งบอกมีเคสน่าสงสัยอยู่ประมาณสัก200เคสนะครับก็เดินหน้าเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับข้อมูลจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูการช่วยเหลือนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากกรณีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบก็ต้องบอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวต้องบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้บาดเจ็บแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับของเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายสรันรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนำเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคุณผู้ฟังพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับนะฮะติดตามการดำเนินงานแล้วก็รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกครับให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบสคบได้ร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรคุณผู้ฟังได้มีการจัดตั้งนะฮะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าจุดนั้นครับอยู่ที่บริเวณสถานี MRT นะครับ MRT ตรงพหลโยธินนะครับใครที่อยู่ตรงนั้นก็สามารถที่จะไปแจ้งได้รับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารนะครับรวมถึงพยานหลักฐานยังมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคุณผู้ฟังอำนวยความสะดวกครับแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับผู้บาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเราบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับท่านก็สั่งการเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท่านได้กำชับสคบครับบอกให้สคบเนี่ยเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็การเยียวยาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทรัพย์สินที่เสียหายค่าเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสคบจะประสานร่วมกับพนักงานสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ฟังเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและก็ผู้ประกอบการเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบหรือผู้ประกอบการปฏิเสธการเยียวยาครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคคบพร้อมนะครับพร้อมที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายไม่ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินคดีครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดทางอาญาครับเรื่องนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินจะดูแลรับผิดชอบต่อไปนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิต ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่สคบครับจะเข้าไปเคียงข้างผู้เสียหายประสานการเยียวยาแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธินะฮะแล้วก็ดูแลผู้บริโภคอย่างเต็มกำลังครับหากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมสคบก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับสคบยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวนะครับของผู้เสียหายรวมถึงขอเชิญผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าญาติเนี่ยก็จะต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์นะครับได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าเรามีจุดอยู่นะครับเพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับณบริเวณโรงเบียร์ณลาดพร้าวจุดนี้ครับอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินแล้วก็มีสายด่วนสคบด้วยครับคุณผู้ฟังจดเบอร์ไว้นะครับใครที่อยากจะประสานนะครับเรื่องความเดือดร้อนต่างๆครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านมีเบอร์ให้ไว้ได้ประสานกันนะครับของสายด่วนสคบที่1166นะครับมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect รวมถึงเว็บไซต์ก็คลิกเข้าไปได้ครับที่ www.ocpb.go.th แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับฝากย้ำกันนะครับเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับญาติของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้นะครับที่บริเวณศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้านะครับอยู่ที่จุดตรงนั้นเลยคุณผู้ฟังครับสถานี MRT พหลโยธินนะครับย้ำอีกครั้งนึงเขามีการตั้งจุดเอาไว้นะครับเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าครับซึ่งท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบนะครับก็สั่งสคบดูแลครอบครัวนะครับของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับสั่งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าแล้วก็เตรียมฟ้องคดีแทนนะฮะกับผู้บริโภคด้วยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนเรียกว่าท่านดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หากไม่ได้รับการเยียวยานะครับจากผู้ประกอบการก็เตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะครับดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านสุภมาศอิสระ

ประชาชนในทุกภาวะวิกฤตของประเทศนะครับก็จะเห็นท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่เคียงข้างในทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมีคุณบังออนเล็กใบนะครับสวัสดีมาคุณอัชราปิ่นทองจากเขางูครับเมืองราชบุรีฟ้าคลึ้มนะฮะวันนี้คุณสุเทพส่งเข้ามาด้วยนะครับแชร์ให้กับทุกท่านแล้วก็มีการแชร์ลงกลุ่มเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับในทุกๆข้อความนะครับน้องอาร์มซ่าคุณใบปอรัตยาสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่หลายๆคนก็ติดตามกันผ่านทุกช่องทางประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมวันพรุ่งนี้ครับเดินหน้ากันต่อมีภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับที่วันพรุ่งนี้นะครับในเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้ครับว่าพรุ่งนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์นะครับที่บริเวณนะฮะบริษัท Toyota Bus นะครับจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรนะครับก็สามารถติดตามนะครับในไลฟ์ได้นะครับในไลฟ์ของกรมประชาสัมพันธ์ประมาณสัก 11:00 นเป็นต้นไปแนะนำให้คุณผู้ฟังกดติดตามไว้ก่อนครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์จะได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนของท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบต่างๆมากมายนะครับท่านก็ลงมาเต็มที่ในการช่วยเหลือและก็การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อความส่งมาจากพื้นที่ต่างๆนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามกันอยู่แต่หนึ่งเรื่องครับที่ทุกๆวันเราก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แบงก์ชาติครับร่วมกับกระทรวงการคลังตอนนี้ครับยืนยันความพร้อมการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพชูแนวคิดหลักครับขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนกรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงร่วมกันครับว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเวทีในการเสนอวิสัยทัศน์นโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งสอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมที่ประเทศไทยในครั้งนี้ครับคือ Bangkok Blueprint นะครับที่จะเชื่อมโยงธีมนะครับของไทยกับธีมของโลกโดยสะท้อนให้เห็นว่าไทยของเราครับมีแนวคิดที่เป็นสากลนะครับเป็นผู้นำทางความคิดจุดประกายให้เป็นแนวปฏิบัติที่ลงมือและก็ทำได้จริงมุ่งลดปัญหาจากการคุกคามของภัยทางการเงินแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศนะครับสร้างความประทับใจให้แก่ผู้แทนจากทั่วโลกนะครับเขาบอกงานนี้ครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเราก็เตรียมเป็นเจ้าภาพกันเราจะได้เห็นอะไรบ้างจะมีการคัดสรรผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคุณผู้ฟังจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยผ่านผ้าบาติกนะครับพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถนำมาใช้ตกแต่งสะท้อนนะครับเรื่องของคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกนี่นะครับภายในงานนี้ก็มีการจัดแสดงแล้วก็มีการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ด้วยคุณผู้ฟังนี่นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะได้สัมผัสกับ
ขาบอกว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทั้งอาหารไทยนะครับเรื่องของความเป็นไทยถ่ายทอดมาเรียกว่าครบในทุกมิติเลยทีเดียวก็เน้นย้ำกันนะครับประชาสัมพันธ์กันในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะฮะซึ่งต้องบอกว่า

0: จะเกิดขึ้นคุณผู้ฟัง12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วนะนะครับวันนี้ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องราวของการแถลงข่าวนะครับระหว่างแบงก์ชาติร่วมกับกระทรวงการคลังยืนยันครับความพร้อมจัดการประชุมนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ระดับโลกประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีแนวคิดสำคัญคือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้กับประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ในทุกๆวันครับก็จะมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นอีกหนึ่งข่าวดีครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะใครที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยจะได้รับรู้เรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจปากท้องสังคมและก็ข่าวดีวันนี้ประเทศไทยของเราเรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญครับที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเขาปักหมุดบอกว่าถ้ามาเที่ยวไทยนะต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องอาหารอร่อยมีทั้งเรื่องของที่เที่ยวที่ปลอดภัยล่าสุดครับมีข่าวดีประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังคว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกปีนี้ครับ2026โดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub นะครับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับความภาคภูมิใจของเราคนไทยทั้งประเทศเมื่อประเทศไทยครับได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เขาใช้คำว่า Medical Tourism นะครับได้อันดับ2ของโลกโอ้โหไม่ธรรมดานะประจำปีนี้ครับจาก Travel and Tour World นะครับชื่อย่อ ก็คือ TTW TTW เนี่ยคือสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าเป็นสื่อการท่องเที่ยวระดับโลกที่ทั่วโลกครับรู้จักแล้วก็ให้ความไว้วางใจตรงนี้เมื่อเราได้อันดับที่2ของโลกเนี่ยสะท้อนเรื่องอะไรคุณผู้ฟังสะท้อนเรื่องความเชื่อมั่นของคนทั้งโลกนะครับต่อศักยภาพของการท่องเที่ยวศักยภาพของสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นผลมาจากการเดินหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านมุ่งมั่นนะฮะตั้งใจทุ่มเทเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hubอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่านี่คือผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเดินหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยการจัดอันดับครั้งนี้ครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเป็นอันดับ2รองจากตุรกีขณะที่อันดับ3ประเทศไหนครับคุณผู้ฟังลองเดาดูอินเดียนี่อยู่อันดับ3เม็กซิโกอันดับ4เกาหลีใต้อยู่อันดับ5นะครับอินโดนีเซียไม่ใช่อันดับ6มาเลเซียอันดับ7คอสตาริกาอันดับที่8สิงคโปร์นะครับอันดับที่9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็อันดับที่10โคลอมเบียนั่นเองนะครับไทยของเราอยู่ในอันดับ2นะครับเรื่องของการคว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกนะครับโดยนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เขาทั้งโหวตให้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยของเรานะมีจุดแข็งเรื่องของการรักษาที่หลากหลายเอายกตัวอย่างเช่นศัลยกรรมความงามทันตกรรมนะครับจะสังเกตเห็นเลยว่าคนจากทั่วโลกก็มาทำฟันใช่ไหมครับที่ประเทศไทยการรักษาเรื่องโรคหัวใจอันนี้ก็ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกโรคกระดูกและข้อรักษาภาวะมีบุตรยากเรื่องโรคมะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็การบริการสุขภาพองค์รวมเวลเนสนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานนะครับมีการรับรองมาตรฐานสากล JCI บุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอมีความเชี่ยวชาญระดับโลกเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็มีความทันสมัยศูนย์วินิจฉัยขั้นสูงก็มีความแม่นยำเที่ยงตรงนะครับผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยก็สามารถสื่อสารได้หลายภาษามีการให้บริการแบบเทเลเมดิซีนนะครับรวมถึงมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เขามาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็เขามารักษาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็เรียกว่าสามารถที่จะไว้วางใจทั้งคุณหมอไทยบุคลากรทางการแพทย์ของไทยรวมถึงเหตุผลอีกหนึ่งเรื่องก็คือประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีการรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆเราก็มีครบนะทั้งภูเก็ตก็มีเห็นไหมฮะเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรธานีนครราชสีมาจังหวัดเหล่านี้ครับเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ครอบคลุม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ประเทศไทยของเราครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับที่เขามีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ล่าสุดก็เป็นข่าวดีได้อันดับที่2ของโลกนี่นะครับก็ต้องขอปรบมือนะครับให้กับผู้ที่เรียกว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลนะครับที่เดินหน้าผลักดันสู่การเป็น Medical and Wellness Hub นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีปิดท้ายชั่วโมงนี้นะครับที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกันข้อความต่างๆเดินหน้าในการส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับคุณสุภกิจสวัสดีครับคุณมีข้อความจากมณีดาด้วยโอ้ชื่อเพราะมากแล้วก็ถูกใจมากๆเลยทีเดียวที่ฟังอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์นะครับมีข้อความจากคุณประยงด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณชัยโรจน์นะครับฟังทาง FM 92.5 บอกวันนี้เสียงดีท้องฟ้าโปร่งแต่คาดว่าอีกสักครู่หนึ่งที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอาจจะมีฝนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยปากท้องเศรษฐกิจต่างๆหลายพื้นที่เลยที่เดินหน้ากันต่อแต่ตอนนี้เตรียมพักกันก่อนแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาครับหลัง6โมงครับทุกๆวันแบบนี้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีข่าวเกิดขึ้นแบบโอ้โหเรียกว่าทุกเวลาจริงๆนะครับแต่แน่นอนว่าในแต่ละวันข่าวที่ต้องบอกว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับปากท้องเศรษฐกิจเมื่อกี้นี่มีข้อความระหว่างที่ไปเตรียมเคารพธงชาติกันหลายๆคนตอนนี้ก็อยู่ตลาดด้วยไปตลาดไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันหลากหลายพื้นที่นะครับที่มีบุรีบอกคนเยอะมากคุณบอลแล้วก็ตลาดคึกคักมากๆเลยนะครับพ่อค้าแม่ขายนี่ยอดขายพุ่งเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลาเดือน2เดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตนะครับแล้วก็คึกคักมากๆน้องเก่งที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนี่เปิดร้านข้าวแกงอยู่ยอดขายดีมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าหลายๆพื้นที่ครับใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันผู้ประกอบการส่งข้อความมานะครับบอกว่าตอนนี้ค้าขายก็ดีนะครับตลาดก็คึกคักนะผู้บริโภคนะครับหลายๆคนเลยทีเดียวที่เรียกว่าลดค่าครองชีพเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยจริงๆกับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับต้องบอกว่านี่คือ1โครงการของรัฐบาลที่ทำให้หลายๆคนบอกโอ้แฮปปี้มากเวลาสแกนแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราจ่ายน้อยลงใช่ไหมฮะจ่ายแค่ 40% บางทีมีส่งตัวเลขมาซื้อข้าวจานหนึ่ง10กว่าบาทยังมีนะยุคนี้คุณผู้ฟังอวดตัวเลขมาได้นะครับบางคนบอกทานก๋วยเตี๋ยวก็แค่10กว่าบาทเองนะครับเพราะปัจจุบันนี้หลายๆคนบอกหาไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้นายกอนุทินบอกโอ้หลายคนบอกแฮปปี้มีความสุขขอบคุณด้วยที่วันนี้ส่งข้อความมาทักทายกันพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับท่านก็เดินหน้าต่อนะครับล่าสุดภารกิจของท่านระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เตรียมเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการสานต่อมิตรภาพแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะครับโดยล่าสุดครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับได้มีการเปิดเผยเรื่องราวภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51นะครับแล้วก็ต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลในการเยือนครั้งนี้บอกครอบคลุม3เมืองสำคัญครับนั่นก็คือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูแล้วก็กรุงปักกิ่งโดยที่นครเซี่ยงไฮ้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นครับที่นครเฉิงตูนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand China Investment and Economics Forum 2026โดยมีพิธีเปิดนะครับเป็นฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อขยายเครือข่ายเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตกของจีนนะครับนี่คือการเดินหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะมีการพบปะหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรื่องความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันนะฮะที่เฉิงตูไปแล้วนะครับที่เซี่ยงไฮ้ไปแล้วที่กรุงปักกิ่งครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบ เต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพบปะหารือกับนายเจ้าเล่อจี้นะฮะซึ่งเป็นประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงที่สำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านมิติต่างๆครับทั้งการค้านะครับการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและก็สื่อมวลชนนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือไทยจีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนะครับนี่ก็คือภารกิจสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการนะครับในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับเพื่อสานต่อมิตรภาพสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็ด้านสื่อมวลชนเพื่อความมั่นคงและก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ฟังดูกันเพิ่มเติมได้ก็ต้องบอกว่านี่คือการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องราวของการศึกษากันหน่อยนึงครับล่าสุดรัฐบาลเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับเตรียมนำร่อง Trophy Fondue for Education กันยายนนี้ตรงนี้เป็นเรื่องอะไรยกระดับเรื่องของการแจ้งเหตุในสถานศึกษาแบบ24ชั่วโมงอันนี้สำคัญครับเรื่องของน้องๆนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนต่างๆนะครับล่าสุดรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และก็ความปลอดภัยของทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโดยทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพและก็เรื่องความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Trophy Fondue for Education นะครับเป็นระบบกลางตรงนี้เป็นระบบกลางในการรับแจ้งเหตุการบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิ์แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกสามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือชื่อย่อก็คือสพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาระบบนี้แหละครับระบบ Trophy Fondue for Education นะครับเพื่อเชื่อมโยงรับแจ้งเหตุที่มีอยู่นะครับเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบกลางเดียวกันครอบคลุมการรับแจ้งเหตุครอบคลุมการติดตามความคืบหน้าครอบคลุมการบริหารจัดการด้านสิทธิ์และก็ความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้ชื่อคือศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพและก็ความปลอดภัยให้ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อรับแจ้งเหตุประสานงานการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองเรื่องของความปลอดภัยทั้งคุณครูทั้งนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดเลยนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาของเรานั่นเองนะครับนี่ก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่หลากหลายพื้นที่นะครับเดินหน้าในการส่งข้อความมามากมายนะครับมาดูเรื่องราวของกระทรวงแรงงานกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกับผู้ประกอบการจาก35บริษัทนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมเรื่องของการมีงานทำอันนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยครับว่าล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน35แห่งในครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นนโยบายสำคัญครับของกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจนะฮะของประเทศ หลักใหญ่ใจความครับคือการส่งเสริมเรื่องการจ้างงานการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ต้องการมีงานทำภายใต้แนวคิดนั่นก็คือการผนึกกำลังของรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยแรงงานทักษะสูงเพื่อให้มีการพัฒนากำลังแรงงานนะฮะสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ในอนาคตด้วยทั้งนี้ครับเป็นการร่วมมือการบูรณาการร่วมกันกับภาคเอกชนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆด้วยนะครับจากปัญหาของภาคธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็นำไปสู่การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพสูงปรับปรุงกฎหมายแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อเอื้อต่อการจ้างงานนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีนายจ้างเนี่ยนะครับเรียกว่ามีการแจ้งเรื่องของการจ้างงานต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะในระบบไทยมีงานทำตรงนี้ต้องบอกว่าหลายคนนะครับก็เข้าไปหางานแล้วก็ได้งานที่ตรงใจนะครับในเรื่องของไทยมีงานทำต้องบอกหลายคนเนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จจากการไปหางานที่นี่ด้วยทางด้านของอธิบดีกรมการจัดหางานครับท่านก็บอกว่าทางด้านกรมการจัดหางานได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับพัฒนาทักษะนะฮะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อควบคู่กับการเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนี่นะฮะคุณผู้ฟังไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้แพลตฟอร์มนี้ดีมากๆไทยมีงานทำนะครับใครที่กำลังเล็งๆกำลังมองหางานอยู่ได้งานที่ตรงกับคุณสมบัติของเรานะฮะแล้วก็มีตำแหน่งงานที่ว่างนะครับตรงกับทักษะที่ถูกต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับภาคธุรกิจจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับผู้ที่ต้องการงานนายจ้างที่ต้องการลูกจ้างไปทำงานนะครับสถานประกอบการต่างๆคลิกเข้าไปได้เลยครับที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำนะครับหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับผู้ที่กำลังเล็งๆหางานอยู่คลิกเข้าไปนะครับเว็บไซต์ไทยมีงานทำนะครับอีกครั้งหนึ่งเว็บไซต์ไทยมีงานทำนายจ้างสถานประกอบการนะครับที่กำลังอยากจะรับสมัครแรงงานที่มีคุณภาพด้วยก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะก็สายด่วนก็คือ1506กด2เห็นไหมฮะก็จะเป็นประโยชน์นะครับทุกเรื่องที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่บางคนบอกอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะได้งานดีๆแล้วก็ได้เรียกว่าเรื่องของการเดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสวัสดีคุณป๊อปด้วยนะครับแล้วก็คุณตุ๊กนี่นะฮะคุณสวัสดีด้วยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าว
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช้าจังอ่ะ
3: คืนหนักไปหน่อย
4: สั่งหรือยังเนี่ย
3: สบาย
2: เช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: แล้วเช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
2: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
5: จอดเหวี่ยงไม่อยู่อ่ะ
4: หักซ้ายเลย
5: ซ้ายก็เหวี่ยงดิหักขวาดิเฮ้ยเฮ้ยก็บอกว่าเบรกไม่อยู่
6: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปอ่ะให้คิดอีกทีนะ
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
5: เออเดี๋ยวเช็คเลย
4: ถึงแล้ว
5: เต็ม
6: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาครับ 18:20 ที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้จับประเด็นเป็นข่าวก็จะหยิบประเด็นข่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลกับเรื่องของกฎหมายใกล้ๆตัวจะเป็นกฎหมายง่ายๆคุณผู้ฟังที่เราต้องรู้แล้วก็เราควรรู้ด้วยอย่างล่าสุดข่าวที่ดังที่สุดในรอบสัปดาห์นี้คงจะหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องของสถานบันเทิงที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ฆ่าชีวิตของประชาชนนะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเรื่องนี้ถอดบทเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานบันเทิงผับบาร์สถานประกอบการต่างๆข้อกำหนดต่างๆอย่างเช่นทางเข้าออกทางหนีไฟตัวนี้สำคัญครับในการที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนอันนี้หนึ่งเรื่องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานบันเทิงสถานประกอบการผับบาร์ไม่ทำนะครับมาตรการในการป้องกันต่างๆจะเกิดโทษอย่างไรนะครับมีบทลงโทษอย่างไรด้วยอันนี้หนึ่งเรื่องแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของกรณีเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนที่เกิดขึ้นนะฮะล่าสุดวันนี้ครับมีท่านอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับจะมาให้ข้อมูลกฎหมายใกล้ๆตัวนะครับที่พี่น้องประชาชนต้องรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีประเด็นสำคัญ2เรื่องด้วยกันสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมวีรศักดิ์ครับ
8: ครับแน่นอนวันนี้2ข่าว2ประเด็นเป็นข่าวนะครับทั้งในเรื่องของเพลิงไหม้สถานบันเทิงแล้วก็เรื่องของคลิปไวรัลนะฮะที่เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของสามีภรรยานั่นแหละแล้วก็มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบนขอไปที่ประเด็นแรกก่อนเรื่องของเพลิงไหม้สถานบันเทิงสถานประกอบการก่อนนะครับกฎหมายเขามีข้อกำหนดอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ทั้งในส่วนของทางหนีไฟอาจารย์ทั้งในส่วนของทางเข้าออกตรงนี้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงก่อนเลยครับอาจารย
9: ์ครับทีนี้ก่อนจะถึงประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยครับอยากจะขอทำความเข้าใจหน่อยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นะครับเพราะว่าสถานบริการกับสถานที่จำหน่ายอาหารที่ถูกควบคุมนั้นเนี่ยนะครับมันมีความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันในแยะของข้อกฎหมายอย่างเช่นประเด็นที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยฮะมันก็มีข้อถกเถียงกันว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันคือสถานบริการหรือสถานที่จำหน่ายอาหารเพราะว่าสถานที่ทั้งสองนั้นเนี่ยมันใช้กฎหมายเนี่ยคนละฉบับกันในการควบคุมดูแลนะครับแล้วก็มาตรการในการกำหนดทางหนีไฟต่างๆก็มีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งวัสดุอะไรต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งร้านนะฮะมันก็มีความแตกต่างกันตามระยะสำคัญด้วย
8: ครับ
9: ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยสถานบริการเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเราอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องร้านอาหารนั้นเนี่ยกฎหมายหลักที่เข้ามากำกับดูแลนั้นเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
8: ครับ
9: หน่วยงานที่เข้ามาควบคุมดูแลก็แตกต่างกันอีกร้านอาหารเนี่ยสำนักงานเขตหรือท้องถิ่นหรือกทม.นะครับเป็นผู้ดูแลแต่พอสถานบริการเนี่ยมันไปขึ้นกับตำรวจขึ้นกับฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบนะกฎเกณฑ์ของการเข้าสู่ระบบว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานบริการนะก็คือถ้าเป็นร้านอาหารนั้นเนี่ยแน่นอนครับก็คือประกอบหรือจำหน่ายอาหา
8: ร
9: แล้วก็สามารถมีดนตรีอะไรต่างๆได้นะ
8: ฮ
9: ะแต่รูปแบบกำหนดว่าจะต้องไม่มีการเต้นรำนะก็คือถ้ามีการเต้นรำด้วยเนี่ยมันก็จะไปเข้าสถานบริการอีก
8: นะ
9: แล้วเวลาปิดเปิดเนี่ยนะเวลาปิดเปิดมันก็บังคับไม่เหมือนกันอีกร้านอาหารเนี่ยไม่เกินเที่ยงคืน
8: ร้านอาหารไม่เกินเที่ยงคืน
9: แต่ถ้าใช่ครับแต่ถ้าเป็นสถานบริการโน่นฮะตีสองตีสามถึงตีสี่นะเพราะเราผลผันเลยในการจำหน่ายสุราอะไรต่างๆทีนี้ปัญหาก็คือว่าในหลักเอาทำความเข้าใจก่อนนะในหลักก็คือสถานบริการภายใต้ท่านหยัดสถานบริการ2509นั้นเนี่ยกำหนดลักษณะในการเข้าสู่รูปแบบนี้นะเช่นมีเวทีหรือพื้นสำหรับเต้นรำเป็นปกตินะมีผู้ให้บริการคนมีบัตรหรือนั่งกับลูกค้ามีคาราโอเกะพร้อมผู้ให้บริการร้องเพลงหรือนั่งกับลูกค้ามีการเต้นหรือยินยอมให้ลูกค้าเต้น
8: อ
9: ันเนี้ยมันเป็นหลักเกณฑ์ของสถานบริการ
8: ครับ
9: ทีนี้พอมันเป็นใบอนุญาตเรื่องจำหน่ายอาหารแต่ว่ามันมีคลิปมีใครเรื่องมีการยินยอมให้ลูกค้าเต้นด้วยมันก็ต้องไปตีความว่าแล้วมันเป็นอะไรนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยในประเด็นของเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางหนีไฟ
8: ครับ
9: เพราะว่าในเรื่องของทางหนีไฟนั้นเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่ามันใช้กฎหมายคนละฉบับกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างกันระหว่างร้านหรือสถานที่จำหน่ายอาหารนะฮะกับสถานที่บริการเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอีกนะครับเพราะในปัจจุบันนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าสถานบริการที่รองรับคนไม่เกิน50คนต้องมีทางออกอย่างน้อย1แห่งหากรองรับ51ถึง200คนต้องมีอย่างน้อย2แห่ง
8: ครับ
9: แล้วก็เพิ่มเป็น3แห่งสำหรับ201ถึง400คน
8: ครับ
9: นะโดยจำนวนทางออกจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้บริการจนถึงอย่างน้อย6แห่งสำหรับสถานที่ที่รองรับตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป
8: ครับ
9: หมายความว่าถ้าเป็นสถานบริการนั้นเนี่ยจุดทางออกหนีไฟจะขึ้นกับ
8: จำน
9: วนของคนที่
8: ที่เข้ามาใช้บริการ
9: ใช้บริการ
8: ครับ
9: เพราะงั้นสถานที่ต่างๆนั้นเนี่ยเวลาคุณจะขอเปิดคุณก็ต้องคำนวณนะฮะตามกฎเกณฑ์ของทางราชการว่าพื้นที่กี่ตารางเมตร
8: จุคนได้เท่าไหร่
9: ที่คุณจะเปิดจะจุคนได้เท่าไหร่แล้วก็เรื่องของทางหนีไฟนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารร้านอาหารแม้ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรฐานเฉพาะของสถานบริการแต่หากมีลูกจ้างก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
8: ครับ
9: โดยจะต้องมีเส้นทางหนีไฟเนี่ยอย่างน้อย2เส้นทางในทุกชั้นหมายความว่าในแต่ละชั้นนั้นเนี่ยจะต้องมีทางหนีไฟอย่างน้อยเนี่ย2จุดนะแล้วก็ต้องสามารถอพยพลูกจ้างทั้งหมดเนี่ยไปยังจุดปลอดภัยได้ภายใน5นาทีเส้นทางต้องไม่มีสิ่งกีดขวางประตูต้องเปิดในทิศทางการหนีและห้ามล็อกทำให้เปิดไม่ได้ในเวลาทำงานนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกว่าถ้าเป็นอาคารตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่300ตารางเมตรขึ้นไปต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือพร้อมส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารรับรู้ได้ทั่วถึงคือพูดง่ายว่าเรื่องร้านอาหารนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นหลักแต่ก็ส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน
8: ครับ
9: ทีนี้ในกรณีเนี้ยนะครับมันก็เป็นเหตุละว่าในเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาทางหนีไฟของสถานที่เกิดเหตุที่ขออนุญาตประเภทร้านอาหารนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นร้านอาหารที่มันขออนุญาตถูกต้องไม่มีปัญหานะก็ต้องดูว่าแล้ว สถานที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยจุดทางหนีไฟสถานที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมันมีครบไหมอย่างที่กฎหมายกำหนดแล้วโดยเฉพาะข้อห้ามที่ว่าเส้นทางนั้นต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
8: ต้องไม่เก้าอี้ไปขวาง
9: ต้องไม่ปิดนะครับนะต้องไม่ปิดคือต้องพร้อมที่จะเปิดได้ตลอดเวลา
8: ครับ
9: นะทีนี้ในเรื่องดังกล่าวนี้ถ้าสมมติว่าฝ่าฝืน
8: ถ้าฝ่าฝืนมีโทษยังไงครับ
9: ก็มีโทษทางอาญาด้วยนะครับมีโทษทางอาญาด้วยก็คือว่าในเรื่องของร้านอาหารก่อนนะครับร้านอาหารเนี่ยก็จะมีบทลงโทษนะฮะเป็นไปตามกำหนดนะครับก็คือกำหนดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นอย่างน้อย2เส้นทางอะไรต่างๆนะฮะแล้วถ้าฝ่าฝืนเนี่ยก็ไปฝ่าฝืนเกี่ยวกับเพิ่มหยัดความปลอดภัยหรืออาชีวะอนามัยต่างๆกำหนดให้ในจ้างต้องปฏิบัติจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็หนักอยู่นะครับก็หนักอยู่ทีนี้สถานบริการเนี่ยก็เหมือนกันสถานบริการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนั้นเนี่ยนะครับก็มีบทกำหนดโทษเช่นเดียวกันนะก็คือความปลอดภัยในเรื่องของอาคารทางหนีไฟนั้นเนี่ยนะถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็เป็นไปตามเรื่องอยากควบคุมอาคารอันนี้โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้สรุปแล้วเนี่ยการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือสถานบริการนั้นก็มีโทษในทางอาญาคือทั้งมีจำคุกและปรับด้วยนะครับอันนี
8: ้
9: เพราะงั้นก็ต้องฝากไว้นะครับว่าถ้าท่านจะเปิดสถานที่เป็นร้านอาหาร
8: หรือสถานบริการ
9: สถานบริการนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะแล้วทราบว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผู้ว่ากกตม.ก็จะเอามาเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับว่าในกรณีสถานบริการนั้นเนี่ยมันยังมีการกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยว่าจะต้องเป็นวัสดุทนไฟนะฮะไม่ติดไฟง่ายไม่มีควันอะไรต่างๆนะฮะเพื่อความปลอดภัยแต่ร้านอาหารเนี่ยมันยังไม่มีกำหนดมาตรการเหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ทราบข่าวจากผู้ว่ากกตม.นะครับที่หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยว่าคงจะต้องเอามาเป็นบทเรียนในการถอดออกมาว่าแล้วในกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยควรจะใช้มาตรฐานเพราะว่าพอเปิดเป็นร้านอาหารแต่ลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตู้คอนเทนเนอร์อย่างสถานที
8: ่
9: มีทาง
8: เข้าออกจำนวนน้อย
9: ใช่ครับฝ้าก็เตี้ยแล้ววัสดุเนี่ยทราบว่าในขณะเกิดเหตุนั้นเนี่ยวัสดุเนี่ยมันติดไฟได้ง่ายมากเพราะมันไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องใช้วัสดุทนไฟเพราะงั้นอันนี้นะครับ
8: ก็ต้องมาดูรายละเอียด
9: บทเรียนล้ำค่ามากนะครับอันนี้นะครับ ก็อยากจะขอฝากเอาไว้นะครับ
8: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวในประเด็นหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นครับที่ต้องนำเรียนถามอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่ก็ต้องบอกว่าเห็นกันบ่อยๆเลยทีเดียวเรื่องของคุณสามีคุณภรรยานะครับล่าสุดจากกรณีที่คุณภรรยานี่แหละก็มีการไลฟ์สดใช่ไหมฮะแล้วก็มีการลงคลิปวิดีโอต่างๆถามเลยจากประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนติดตามเป็นจำนวนมากเลยอย่างนี้มันทำได้ไหมอาจารย์ทางด้านกฎหมายเขาทำได้ไหมครับ
9: คือทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหรือสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคือภรรยาหลวงเนี่ยแม้ว่าจะถูกละเมิดนะฮะเพราะสามีไปมีภรรยาน้
8: อ
9: ยหรือภรรยาไปมีชู้อะไรพวกนี้นะครับไม่มีกฎหมายให้สิทธิ์คู่กรณีที่จะไปกระทำการดังกล่าวได้นะเพราะว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้าหากกรณีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีชู้อะไรต่างๆนะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนได
8: ้
9: นะก็คือค่าเสียหายได้นะครับทีนี้ถามว่าการที่ไปลงไม้ลงมือถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆนั้นเน
8: ี่
9: ยมันเป็นการละเมิดกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เสร็จแล้วการละเมิดกฎหมายนี้มันละเมิดกฎหมายหลายเรื่องด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือว่าภาพที่คุณเอาไปเผยแพร่นั้นเนี่ยหรือคุณเข้าไปนั้นเนี่ยคุณเอาไปเผยแพร่นั้นเนี่ยถ้าภาพนั้นเนี่ยมันหมิ่นเมกับภาพที่มัน เป็นภาพเปลือยภาพอะไรนะฮะหรือพูดง่ายๆว่า
8: ไม่เหมาะสมนะอาจารย์นะภาพไม่เหมาะสม
9: ภาพไม่เหมาะสมนี่นะครับนะซึ่งตามภาษากฎหมายก็เรียกว่าภาพลามกอนาจารอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเข้าข่ายผิดเกี่ยวกับถ้าคุณเอาไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการนำภาพหรือสื่อลามกนั้นเนี่ยลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผิดพรบ.คอมอีกแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยคู่กรณีนะครับก็คือฝ่ายภรรยาน้อยนั้นเนี่ยเขาได้รับความอับอาย
8: ครับ
9: เพราะงั้นเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทอีกนะแล้วไม่ใช่หมิ่นประมาทธรรมดานะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งโทษมันหนักนะแล้วก็ยังไปผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมในเรื่องของการนำเข้าสู่ระบบอะไรต่างๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยพฤติกรรมที่ทำนั้นเนี่ยมันไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
8: ครับ
9: มันก็ยังไปผิดกฎหมาย PDPA อีก
8: หลายเรื่องเลยนะครับ
9: เพราะงั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมของฝ่ายภรรยาหลวงที่อ้างว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์อะไรต่างๆของตนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับการกระทำของตัวเองนั้นเนี่ยมันจะถูกกฎหมายดำเนินคดีในหลายข้อหานะครับแล้วแต่ละข้อหาเนี่ยโทษทางอาญาจำคุกจะเป็นปีๆเลยนะครับเพราะงั้นอยากจะขอฝากไว
8: ้ต้องระวังนิดนึงในห่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะครับถามไปแล้วผู้หญิงที่ถูกประจานแล้วก็โอ้โหเขาบอกว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยนะที่เป็นข่าวดังอยู่เนี่ยต้องลาออกจากงานเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อกฎหมายที่มาบริตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับเพราะว่าพอมันทำละเมิดกฎหมายนะฮะมันในทางอาญาที่ผมพูดแล้วนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยภรรยาหลวงนั้นเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีอาญาเพราะถ้าภรรยาน้อยที่ถูกประจานนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้มีการดำเนินคดีหรือแม้แต่เขาใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาด้วยตนเองก็ได้แล้วเขายังมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายการที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงใน
8: งาน
9: ในทางแพ่งเนี่ยได้ด้วยนะฮะได้ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะในขณะเดียวกันถ้ามันปรากฏพฤติกรรมที่ชัดเจนเข้าข้อกฎหมายนะฮะเข้าข้อกฎหมายว่าเป็นกรณีที่เป็นชู
8: ้
9: กับสามีนะฮะเป็นชู้กับสามีฝ่ายภรรยาหลวงเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมจากภรรยาน้อยนี้ได้นะฮะมันก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายคนละส่วนกันนะฮะแต่ฝ่ายภรรยาหลวงเนี่ยถ้าจะฟ้องร้องฝ่ายภรรยาน้อยเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในทางแพ่งนั่นเองนะเพราะกฎหมายเราไม่ได้มีบัญญัติว่าการที่ไปเป็นชู้กับคนนั้นคนนี้นั้นเนี่ยมีโทษทางอาญากฎหมายไม่ได้มีบัญญัติไว้อย่างนั้นเพียงแต่ให้ภรรยาหลวงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภรรยาน้อยเนี่ยที่ถูกภรรยาหลวงละเมิดการกระทำของภรรยาหลวงนั้นเนี่ยมันมีโทษทางอาญาโทษทางแพ่งซึ่งภรรยาน้อยเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้อันนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ครับ
8: ครับอาจารย์ครับถามเป็นความรู้มีคุณผู้ฟังถามมาด้วยในส่วนของตามกฎหมายเลยเนี่ยการที่เราเนี่ยนะครับบางทีแล้วเนี่ยเผลอไปมีความสัมพันธ์กับสามีหรือว่าภรรยาของคนอื่นทั้งที่เราไม่ทราบตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อกฎหมายมีความผิดอะไรอย่างไรบ้างกรณีที่เราไม่รู้ก่อนนะแล้วเราดันไปมีความสัมพันธ์กับสามีภรรยาคนอื่นครับอาจารย์
9: ครับคือถ้าเราไม่รู้โดยสุจริตใจจริงเราไม่รู้โดยสุดใจจริงๆนั้นเนี่ยนะครับเราเองนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องจากผู้ชายนะก็คือไม่ว่าจากคู่สมรสได้เพราะปัจจุบันเนี้ยสมรสเท่าเทียมเราจะไม่มีชายไม่มีหญิงเราเรียกว่าคู่สมรสนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็คือถูก
8: หลอก
9: ไปถูกหลอกนะฮะเราก็สามารถที่จะเรียกร้องจากฝ่ายที่มาหลอกลวงเราเนี่ยได้
8: ครับอาจารย์กฎหมายฟ้องชู้ที่หลายคนที่ยังไม่รู้เนี่ยอธิบายคร่าวๆได้ยังไงครับอาจารย์กฎหมายฟ้องชู้ครับอาจารย
9: ์กฎหมายฟ้องชู้นี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปมีความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เลี้ยงดู เหมือนกับเป็นคู่สมรสของตัวเองนะอันเนี้ยคู่สมรสที่ถูกต้องอยู่แล้วนะของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมได้นะอันนี้ก็จะเป็นไปตามโรงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะ
7: ครับ
9: ในมาตรา1523นะ1523เพราะ1523นั้นเนี่ยข้อความเดิมนั้นเนี่ยมันใช้คำว่าภรรยาสามารถฟ้องเรียกร้องหรือสามีสามารถฟ้องเรียกร้องจากชู้อะไรต่างเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี้ยนะมันเรียกว่าคู่สมรส
7: ครับ
9: นะซึ่งพอคู่สมรสนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของมาตรา1516นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องหย่าฟ้องอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของมาตราดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ให้สิทธิ์1523เนี่ยก็ให้สิทธิ์นะที่สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้แต่มันจะมีอยู่อีกมาตรานึงนะครับก็คือตรงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1529ที่กำหนดเรื่องอายุความไว
7: ้
9: ว่าสิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา1516วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3หรือวงเล็บ6หรือมาตรา1523ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงที่ตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้างเหตุอันจะยกขึ้นฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้นอาจนำสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอื่นได้วรรคสองเนี่ยไม่ค่อยมีความสำคัญในวันนี้เท่าไหร่นะครับแต่อยากจะทำความเข้าใจว่าอายุความในการใช้สิทธิ์ฟ้องชู้อะไรต่างเนี่ยมีอายุความ1ปีนับแต่วันที่ฝ่ายผู้ฟ้องนั้นเนี่ยอ้างว่ารู้หรือควรรู้ความจริงอันนี้นะครับเพราะถ้าเกิน1ปีนั้นเนี่ยเวลาคุณฟ้องไปฝ่ายที่ถูกฟ้องเขาอาจจะยกมาตรา1529ว่าเกิน1ปีแล้วคุณฟ้องมาเกิน1ปีแล้วแต่วันที่คุณรู้สิทธิ์ของคุณก็จะไม่มีตามกฎหมายละขอให้คุณเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิ์เรียกร้องได้นะก็ถือว่าขาดอายุความครับ
7: ครับช่วงสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้ฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งกับกรณีนี้แหละบางทีแล้วไปเจอแฟนสมมติเอายกตัวอย่างเลยโมโหโกรธก็ถ่ายลงคลิปเห็นบ่อยๆเลยนะครับในโซเชียลมีเดียด้วยตรงนี้อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเพราะมีข้อกฎหมายที่ดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ครับทิ้งท้ายหน่อยครับอาจารย์ครับ
9: ก็อยากจะขอฝากไว้นะครับว่าผมเองเนี่ยผมก็เข้าใจความรู้สึกของฝ่ายภรรยาหลวงนะครับว่าภรรยาหลวงนั้นเนี่ยมีความชอกช้ำนะครับแล้วก็เขาเองเขาก็มีความอับอายที่เพื่อนบ้านหรือใครๆรู้ว่าคู่สมรสของเขานั้นเนี่ยไปมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่อยากจะขอฝากเตือนไว้นะครับว่ากฎหมายเนี่ยนะครับเรามีในการที่จะให้ใช้ช่องทางตามกฎหมายที่ถูกต้องนะครับเพราะงั้นก็ต้องยับยั้งเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้สำหรับการใช้สิทธิทางศาลได้นะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับนะฮะการที่คุณจะจ้างนักสืบไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนะแต่ว่าอย่าเอาไปโพสต์อย่าเอาไปประจานนะเพื่อความสะใจนะครับเพราะผลที่ตามมานั้นเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับมันมีโทษอย่างที่ผมนำเรียนแล้วนะครับคดีอาญาทั้งนั้นเลย
7: ครับ
9: ไปทำตรงนั้นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้นะครับงั้นก็อยากขอฝากไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็อยากจะขอฝากเตือนสติเอาไว้ด้วยนะครับว่าในเรื่องของปัญหาครอบครัวนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปยุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์กับใครตรวจสอบให้เรียบร้อยซะก่อนตรวจสอบเรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าฝ่ายภรรยาหลวงเนี่ยเขาไปเก็บหลักฐานแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยมันก็จะทำให้เดือดร้อนได้อันนี้อยากจะขอฝากไว้ครับ
7: ครับวันนี้กลับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความนะครับที่ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องกฎหมายใกล้ตัวจริงๆครับครอบครัวสามีภรรยาแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้นะครับที่บริเวณย่านลาดพร้าวด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับ
9: ครับขอบพระคุณครับที่ให้โอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนครับยินดีครับ
7: สวัสดีครับ นี่นะฮะคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ากฎหมายใกล้ตัวครับแน่นอนมีเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆกับทุกๆครอบครัวแน่นอนที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แทบจะทุกวันจริงๆนะครับเรื่องที่ไปเจอแฟนไปมีความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้แล้วท้ายสุดก็มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียสุดท้ายครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ามันมีกฎหมายรองรับอยู่เก็บหลักฐานไว้ได้นะครับแต่ไม่ควรนำมาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะว่านี่มีข้อกฎหมายอยู่อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยใครฟังแล้วได้ประโยชน์ได้ข้อมูลได้ความรู้นะครับโดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องของสถานบันเทิงสถานประกอบการต่างๆด้วยก็จะต้องมีเรื่องของทางเข้าออกที่ถูกต้องนะครับเรื่องจุดตรวจทางหนีไฟต่างๆอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความที่ในทุกๆวันนะครับที่มีเรื่องราวประเด็นต่างๆท่านอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆให้กับพี่น้องประชาชนติดตามกันได้ครับจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงกฎหมายใกล้ตัวนั่นเองนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับที่เดินหน้าสู่การพลิกโฉมการท่องเที่ยวของประเทศไทยล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการททปี2570นะครับโดยมีนางสาวณัทริยาทวีวงศ์ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและท่านเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร

เรื่องของการสร้างรายได้นะครับการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้บริบทโลกครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของความผันผวนทางเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับรวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและก็การเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลก็มุ่งเน้นครับที่จะเดินหน้านะครับการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมดุลและก็ยั่งยืนสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นะครับที่จะมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงบนฐานวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยในปี2570นะฮะแนวทางสำคัญของการเดินหน้าของททต.ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มอบหมายนะครับนโยบายหลัก5นโยบายด้วยกันนะครับนั่นก็คือยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า high value destination อันนี้ก็สำคัญนะครับสร้างคุณค่าจากการท่องเที่ยวนี่นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่พูดถึงก็คือการสร้างสมดุลตลาดท่องเที่ยวเพิ่มความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับคือลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดนึงมากเกินไปอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญก็คือประเด็นที่3นะครับการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวด้วยข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องนวัตกรรมนะฮะรวมถึงเรื่องของการสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับระบบนิเวศการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญปิดท้ายคือการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงพร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความคล่องตัวปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้วยดังนั้นครับนี่คือการเดินหน้าของประเทศไทยนะครับสู่การพลิกโฉมการท่องเที่ยวในปี70นะครับแนะนำให้หลายๆคนเลยที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวกันอย่างครอบคลุมแล้วก็เดินหน้ากันอย่างครบวงจรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอ่ะมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับที่กำลังส่งข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าในทุกๆวันครับก็ติดตามกันทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นครับท่านก็เดินหน้านะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องสำคัญเรื่องการดูแลและก็บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องสั่งการครับให้กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญเห็นไหมฮะหลายคนเลยเจอตอนนี้ที่เมืองนอกนี่อากาศเป็นไงฮะร้อนมากเลยที่ยุโรปเห็นบอกร้อนมีการเสียชีวิตกันโอ้โหเป็นจำนวนมากเลยล่าสุดครับท่านก็มีการสั่งการนะฮะให้กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยติดตามปรากฏการณ์เอลนินโญเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลครับฝนทิ้งช่วงบางพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าหนักเลยทีเดียวบางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักนะฮะหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันต้องมีการระดมสรรพกำลังทั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งบุคลากรนะฮะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกันทางด้านของนายธีรชุนบุญยสิทธิ์ครับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำท่านบอกว่าตอนนี้ครับกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มีการขับเคลื่อนนะฮะแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งแล้วก็น้ำท่วมนะครับอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับเรื่องของนี่เลยผลกระทบจากเอลนินโญที่ทำให้สถานการณ์ฝนเนี่ยมีความผันผวนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยังกล่าวเพิ่มเติมครับว่าจากการรายงานนะฮะเรื่องของตั้งแต่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำครับได้มีการช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งใน36จังหวัดนี่นะฮะสามารถสูบน้ำช่วยเหลือรวมได้กว่า 23.25 ล้านลูกบาศก์เมตรแจกจ่ายน้ำแล้วกว่า9ล้านลิตรนะครับช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 140,000 ครัวเรือนครอบคลุมทั้งพี่น้องเกษตรกรนะครับชุมชนกว่า 190,000 ไร่ขณะเดียวกันครับก็ช่วยเหลือภาวะน้ำท่วมนะครับได้35จังหวัด
นะครับมีการสูบน้ำช่วยเหลือไปแล้วกว่า55ล้าน

0: ลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 400,000 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตรแล้วก็ชุมชนกว่า 130,000 ไร่สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกนะครับของกรมทรัพยากรน้ำในการนำเอานโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติใช้งานได้อย่างมีรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนหลายๆคนชอบทานผลไม้ไหมครับล่าสุดมีงานเรื่องของผลไม้ยกทัพทั้งทุเรียนมังคุดลำไยนี่นะฮะล่าสุดสินค้า GI กว่า50บูธครับเดินหน้าจัดงานกันที่ลานคนเมืองใครที่อยากจะไปงานนี้วันนี้มีงานดีๆมาบอกกล่าวกันเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานกันนะครับล่าสุดรัฐบาลเชิญชวนเที่ยวงาน Thailand The Land of Tropical Food จัดงานระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครล่าสุดนี่ต้องบอกคนคึกคักมากๆเลยใครที่ชื่นชอบผลไม้นะครับเขามีการรวบรวมผลไม้เด่น4ภาคแล้วก็มีสินค้า GI จากทั่วประเทศกว่า50บูธเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนาทีทองนะครับเวิร์คช็อปอาหารพื้นถิ่นนะครับเพื่อกระตุ้นให้เราคนไทยครับมาบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับโดยรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมงาน Thailand The Land of Tropical Food นะฮะภายใต้แนวคิด Fresh Form Farm นี่นะฮะก็เป็นมหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีกรมการค้าภายในด้วยจัดงานขึ้นคุณผู้ฟังนะครับณบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโอ้โหคนเยอะมากนะครับพี่น้องประชาชนไปทั้งเลือกซื้อผลไม้การงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนะฮะเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็มีสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยนะครับจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงภายในงานนี้ครับเขามีการรวบรวมผลไม้เด่นจาก4ภูมิภาคเช่นลำไยสีทองนี่สับปะรดภูแลอร่อยมากเงาะทุ่งช้างเคยทานไหมครับเงาะทุ่งช้างนะฮะมีทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนป่าละอูนะครับแล้วก็มีมังคุดส้มโอทับทิมสยามส้มโอขาวใหญ่มีมะพร้าวนะครับมีกล้วยหอมทองแล้วก็มีสินค้า GI มากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ให้ประชาชนได้ร่วมกันก็มีสินค้านาทีทองวันละ2รอบมีเวิร์กช็อปสร้างอาชีพนะครับแล้วก็มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับใครที่สนใจครับเชิญชวนกันนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรม Business Matching ด้วยนะครับระหว่างวันที่14และก็15กรกฎาคมให้กับสหกรณ์และก็เกษตรกรพบกับผู้ซื้อรายใหญ่กลุ่ม Model Trade โรงแรมมีภาคเอกชนก็มาร่วมงานกันด้วยนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังครับระหว่างวันที่12ถึง16นะฮะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจัดที่ไหนที่ลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับรัฐบาลเชิญชวนชิมผลไม้4ภาคกลางกรุงเลยทุเรียนก็มีมังคุดก็มาลำไยก็มีดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดนะครับงานนี้เชิญชวนกันนะครับใครที่สะดวกก็แวะไปร่วมงานกันได้นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับมีส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับติดตามกันได้ทุกวันนะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับต้องบอกว่าปิดท้ายกันนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวส่งท้ายกันทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมถ่ายทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้งานครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับโดยรัฐบาลก็กำหนดจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคม2569ณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับแล้วก็พื้นที่ ่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับดังนั้นก็ใครที่อยากจะไปร่วมงานกันนะครับงานก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมครับที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็พื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานดีๆกันนะครับขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะครับวันนี้ที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจกันทุกๆวันแบบนี้นะครับติดตามกันอากาศเย็นมากเลยที่พิษณุโลกครับติดตามทุกวันขอบคุณคุณพงศักดิ์สันติทารายนด้วยนะครับวันนี้ทักทายเข้ามาแล้วก็แชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยทุกๆข้อความนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยเวลาหมดละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
4: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
5: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ 3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสทนะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดําเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
6: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ติดตามพรบสถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73 นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตรวจกันในข้อเท็จจริงเป็นเคส by เคส
6: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งตัวแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
10: ้มีมติให้แยกเอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
9: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบฟีดอินทาริฟ 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซลาเซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซลาเซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
11: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
12: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพเมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพาสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
11: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
13: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชัยโยรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบ าลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งส่งธรรมโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: อ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอนคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์นี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐาน

ของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBGคือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำ

ันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น 2026 กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสดโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาลชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
3: พลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
4: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การโรดโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนกริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
5: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี2568ถึง2569อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,275 สถานีสถานีโทรมาตรอุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแรงน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
7: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติม700ถึง800ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นควบคู่การจัดทำคู่มือการแจ้งเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
8: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชามคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่าร้อยรายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้พลเอกฮิวโกโลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนางเมตตยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุทเชตตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกม 21-19 23-25และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเจสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเนสลีฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวเมืองอันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-14และ21-16พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม3-1เซต 33-31 18-25 25-19 และ25-16สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
13: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภาณิชย์คาดนาครายงาน
12: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพพงสุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ ในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
15: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากปลายปากกาของนพดลพลกุลก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะโดยเรื่องราวเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งมีครูเสงี่ยมเป็นเจ้าของร้านค้าประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเดียวในหมู่บ้านค่ะใครๆก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยมาขายผลผลิตกับครูเสงี่ยมและครูเสงี่ยมก็มีหลานชายชื่อว่าเจ้านายซึ่งเด็กชายปกติอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในตัวเมืองอำเภอแต่เมื่อปิดเทอมค่ะก็จะมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าและเด็กชายก็มีความคุ้นเคยกับเด็กๆเพื่อนๆในหมู่บ้านเด็กๆก็ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันค่ะก็มีกติกาของเด็กๆว่าเมื่อทีมไหนแพ้จะต้องถอดเสื้อแต่เด็กชายเจ้านายค่ะไม่ได้จำเพื่อนในทีมของตัวเองได้ทั้งหมดก็เกิดการส่งบอลให้กับเพื่อนผิดทีมทำให้เพื่อนทีมเดียวกันก็มีเสียงตำหนิบ่นว่ามาค่ะเด็กชายก็เก็บเอาความขุ่นใจกลับบ้านและก็ไปขอเสื้อกีฬาจากคุณปู่แต่ร้านของคุณปู่ค่ะไม่ได้มีเสื้อกีฬาขายทว่ากลับมีเสื้อยืดที่ได้รับจากบริษัทขายปุ๋ยที่นำมาแจกให้กับลูกค้าค่ะครูเสงี่ยมก็ให้หลานชายนำเสื้อที่บริษัทแจกนั้นไปแบ่งกับเพื่อนๆค่ะเด็กชายจึงได้เสื้อสีเขียวและสีเหลืองไปให้เพื่อนๆแบ่งทีมฟุตบอลสมใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: บ่ายวันนั้นเจ้านายปั่นจักรยานเข้าสู่สนามด้วยรอยยิ้มเบิกกว้างหลังจากจอดสองล้อไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วเขาก็หิ้วถุงเสื้อยืดมาวางไว้กลางวงพลางคุยโอเสียงดังยกเลิกกติกาลูกแรกถอดเสื้อกันได้แล้วนะพวกเราปู่เราให้เสื้อมาใส่เล่นกันเออครูเสงี่ยมนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะเห็นเขาว่าขี้เหนียวจะตายไปอ่ะใครบางคนพูดเบาๆแต่ก็ดังพอที่จะเข้าหูเจ้านายพูดมากเดี๋ยวก็เสื้อกลับซะเลยพวกแกนี่เด็กชายออกอาการไม่พอใจไปแบ่งข้างกันดีกว่าเถียงกันอยู่ได้คนตัวตนในกลุ่มห้ามทับแล้วก็ออกเดินนำไปในสนามดูเหมือนเกมฟุตบอลวันนี้จะสนุกกว่าทุกวันเสื้อทีมใหม่หมาดที่ทุกคนสวมใส่เสมือนมีแรงขับให้วิ่งกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนักฟุตบอลต่างคนต่างลดแล่นไปด้วยจินตนาการส่วนตัวบางคนมองเห็นตัวเองเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรใหญ่ขณะที่บางคนวาดฝันไปไกลถึงทีมชาติไทยและประตูสุดท้ายก็ลอดผ่านมือนายทวารเข้าไปเมื่อแสงตะวันหลุบลงหลังยอดไม้นั้นแล้วเหล่านักเตะต่างพากันชักแถวออกจากสนามหลายคนถอดเสื้อขึ้นพาดบ่าเปิดโอกาสให้สายลมอ่อนโชยพัดไล่เหงื่อออกจากร่างแววเสียงหัวเราะร่วนเมื่อหยอกล้อกันถึงการเล่นที่เพิ่งจบลงเจ้านายแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนปั่นจักรยานระเรื่อยกลับบ้านเพียงลำพังสายลมเย็นไล่ลูบใบหน้าให้รู้สึกผ่อนคลายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่การเล่นฟุตบอลน่าจะสนุกสนานแต่เพราะเพื่อนร่วมทีมล้วนเล่นกันสเปะสปะไร้แบบแผนแต่ละคนมีทักษะการเล่นที่อ่อนด้อยทีมสีเขียวที่เขาสังกัดจึงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปซ้ำยังดึงเอาความหงุดหงิดให้เข้ามาคั่งค้างอยู่ในจิตใจของเด็กชายยังไม่อาจสลัดทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้เถอะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเขาบอกตัวเองอย่างนั้น

ท่ามกลางสนามหญ้าแห้งสีน้ำตาลซีดจางวันนี้กลับปรากฏสีเหลืองสีเขียวสดใสเคลื่อนไหวอยู่ไปมาอย่างท้าทายแสงแดดจ้าเด็กชายหลายคนมารวมตัวกันที่จุดนัดหมายเร็วกว่าปกติและก็ไม่อาจจะนั่งรออยู่ใต้ร่มช้ำชาได้เหมือนเดิมอาการเห่อเสื้อใหม่ผลักให้พวกเขาออกไปล้อมวงเล่นลิงชิงบอลกันอย่างไม่หวั่นกับไอแดดร้อนที่แผดเผาเจ้านายปั่นจักรยานมาถึงสนามพักใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นกับคนอื่นๆแม้ว่าจะมีเสียงเรียกชวนหลายครั้งเขาเพียงนั่งมองกลุ่มเพื่อนซึ่งเหมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างครั้นทุกคนมากันพร้อมหน้าเด็กชายจึงเอ่ยขึ้นเราว่าทีมที่แบ่งกันเมื่อวานน่ะมันไม่ค่อยสูสีกันนะแบ่งใหม่ดีกว่าเอาสิยังไงก็ได้มาแล้วพวกเรามาโยนบอลแบ่งข้างกันใหม่สมาชิกในกลุ่มตอบรับอย่างไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญพลางขยับเข้าล้อมวงไม่ต้องโยนบอลหรอกเดี๋ยวเราเลือกเองน้ำเสียงของเจ้านายเด็ดขาดคล้ายออกคำสั่งหลายคนสะดุดใจที่กติกาเดิมถูกเปลี่ยนแปลงและขยับปากประหนึ่งจะเอ่ยถามแต่กลิ่นของเสื้อใหม่ที่กำลังโชยเข้าจมูกได้ยื่นออกมาปิดริมฝีปากแห้งเกรียมเหล่านั้นเอาไว้จนแน่นสนิทจากที่ได้ร่วมเล่นกันมาเจ้านายพอจะดูออกว่าคนไหนมีชั้นเชิงฝีเท้าดีและโดยไม่ต้องถามความเห็นจากใครเขาก็ชี้นิ้วเลือกเอาสมาชิกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมทีมของตัวเองส่วนคนที่เหลือเลือกก็ถูกผลักให้ไปรวมกันเป็นทีมตรงข้ามหลังจากสลับสีเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักฟุตบอลต่างก็กลูกันลงสนาม

พบค่ำวันนั้นเจ้านายเดินจูงจักรยานกลับบ้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเขารู้สึกสนุกกับเกมมากกว่าวันก่อนๆเพราะว่าทีมที่เขาเลือกมามีชัยเหนือคู่แข่งอย่างชนิดหมดทางสู้ส่วนเด็กคนอื่นๆก็ยังกระเซาเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะดังก้องไปตลอดเส้นทางเช่นทุกวันแต่ดูเหมือนเสียงของเจ้านายจะดังกว่าทุกวันแล้วก็ยังคงดังอยู่อย่างนั้นต่อมาอีกหลายวันกระทั่งถึงวันที่กลิ่นของเสื้อใหม่จืดจางลงอีกทั้งชัยชนะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วนั่นล่ะที่เจ้านายได้เริ่มรู้สึกว่าในระยะหลังๆเพื่อนเริ่มมองไม่เห็นตัวตนของเขาเสียแล้วเพราะว่าการเล่นในแต่ละวันเจ้านายไม่มีส่วนสำคัญในเกมเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นนักเตะ2คนซึ่งเขาเลือกเข้ามาร่วมทีมนั่นต่างหากที่แสดงฝีเท้าจนเป็นดาวเด่นส่องแสงเจิดจ้ากดทับรัศมีของเขาจนหม่นมัวถ้าว่ากันโดยชื่อชั้นแล้วเจ้านายเป็นถึงนักฟุตบอลของทีมโรงเรียนประจำอำเภอเขาเคยแสดงทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อได้เล่นอยู่ในสนามซึ่งปูลาดไว้ด้วยพรมหญ้าเขียวสดและราบเรียงดังสักการะแต่เมื่อต้องมาลำเลียงลูกอยู่บนลานดินแห้งแข็งมีดอกหญ้าแห้งแล้วก็หลุมบ่อเป็นกับดักอยู่ทั่วไปฝีเท้าของเจ้านายก็ไม่ผิดไปจากเด็กหัดเล่นผิดกับเจ้าสองคนนั้นซึ่งมีเพียงสองเท้าอันเปลือยเปล่าแต่ก็สามารถเลี้ยงลูกหลบหลีกอย่างพลิ้วไหวเหมือนไม่รู้สึกรู้สากับรอยตีนมัวแล้วก็ดงหนามไมยราบที่มีดาดดื่นอยู่ในสนามจนเพื่อนๆต่างออกปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าการเล่นของสองพี่น้องไอ้หลองกับไอ้เหลิมนั้นสุดยอดในบางกระเจียวเบื่อข้าวไข่เจียวแล้วหรือยังไงเจ้านายนั่งหน้าบูชาครูเสงี่ยมเอ่ยทักหลานชายเมื่อสังเกตเห็นว่าเขานั่งเพ่งจันทร์ข้าวนิ่งนานหรือว่าโดนเด็กในหมู่บ้านแกล้งมาอีกหือเปล่าไม่มีใครแกล้งหรอกปู่แค่เบื่อพวกมันน่ะเด็กชายเงยหน้าระบายความมีอะไรกันเหรอปู่ยังถามอย่างรู้เชิงก็พวกนั้นน่ะเล่นฟุตบอลไม่เห็นจะได้เรื่องสักคนแล้วยังมาทำเป็นรู้มากอีกแล้วเรื่องราวในสนามก็พังพลูมาสู่การรับรู้ของครูเสงี่ยมมันก็พวกเด็กบ้านนอกทั้งนั้นจะไปรู้เรื่องฟุตบอลอะไรกันเล่าครูเสงี่ยมปลอบหวังเอาใจหลานชายอย่าไปเล่นกับพวกมันเลยรำคาญเปล่าแต่ว่ามันเจ็บใจสิปู่อุตส่าห์เสื้อไปให้ใส่ฟรีๆขนมก็ขนไปให้กินแต่พวกมันกลับไปชมคนอื่นว่าเล่นเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์ของเด็กชายยังคงคุกรุ่นข้าวในจานถูกเมินจนเย็นชืดใครกันล่ะที่พวกมันชมว่าเก่งนักเก่งนาน่ะก็ไอ้ร้องไอ้เลิมไงปู่ปู่รู้จักมาปะโถเอ้ยนึกว่าใครลูกของไอ้ครอบครัวนักต่อสู้นั่นเองจากนั้นครูเสงี่ยมก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงเสียดเย้ยใครเป็นนักต่อสู้หรอปู่เจ้านายขยับเข้ารอฟังอยากใคร่รู้ก็พ่อแม่ของไอ้สองคนนั่นนั่นแหละเชอะชอบทำตัวเป็นนักต่อสู้เรียกร้องเพื่อสังคมมีการชุมนุมประท้วงอะไรที่ไหนก็ไปร่วมกับเขาอยู่เรื่อยแหละทั้งที่ตัวเองน่ะโง่ดักดานอุตส่าห์ไปร่ำเรียนจนจบปริญญาแต่กลับมาทำสวนทำไร่ไม่รู้จะเรียนให้เสียเงินไปทำไมครูเสงี่ยมเล่าก่อนที่จะตักข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างเมามันในคำพิพากษาของตัวเองกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็สร้างปัญหาอยู่เรื่อยเขามาประท้วงอะไรที่นี่อีกหรอปู่เจ้านายถามอย่างสนใจก็ไม่ถึงกับประท้วงอะไรหรอกแต่ว่ามันเที่ยวไปพูดกับชาวบ้านว่าร้านปู่นะขายของแพงรับซื้อพืชผลก็กดราคามันน่ะยอมขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเข้าไปซื้อขายเองในตัวอำเภอแล้วชาวบ้านหลายคนก็ดันไปเชื่อมันซะด้วยสินี่ก็ได้ข่าวว่าจะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์อะไรขึ้นมาอีกเอ้ยวุ่นวายไม่รู้จบเจ้านายนิ่งฟังในมือเขี่ยช้อนเล่นไปมาเจ้านายไม่สังเกตแล้วว่าไอ้สองคนพี่น้องเนี่ยมันไม่เคยมาซื้อของที่ร้านปู่เลยนะก็เพราะว่าพ่อแม่มันห้ามเอาไว้น่ะสิเจ้านายพยักหน้าหงึกหงักพร้อมกับประกายความคิดบางอย่างที่สว่างวาบขึ้นมาในหัวบ่ายวันนั้นเจ้านายบึงรถจักรยานไปถึงขอบสนามก่อนใครอื่นเรื่องเล่าของปู่ทำให้เขาค้นพบวิธีการจัดการกับสองนักเตะคนเก่งนั้นให้พ้นไปจากเกมและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเจ้านายก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเล่นกันเราขอถามอะไรนิดนึงเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้นใครเรียกให้ทุกคนเข้ามายืนล้อมวงรอฟังพวกเราอ่ะ
ชอบเสื้อที่ใส่กันอยู่มะทุกคนประสานเสียงตอบรับโดยพร้อมเพรียงกันแล้วขนมที่เราเอามาให้อ่ะอร่อยมั้ยบางคนพยักหน้าบางคนพึมพำว่าอร่อยเจ้านายยิ้มก่อนที่จะพูดต่อทั้งเสื้อและขนมน่ะปู่เราเป็นคนให้มาที่เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ไงล่ะและนักกีฬาอย่างพวกเราอ่ะก็ต้องช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของตัวเองเขาเว้นจังหวะเพื่อดูอาการของเพื่อนๆทุกคนที่ยังคงฟังกันอย่างสงบเราก็เลยขอตั้งกติกาใหม่นับจากนี้ไปคนที่มีสิทธิ์เล่นฟุตบอลที่นี่ได้จะต้องเป็นลูกค้าของร้านครูเสงี่ยมเท่านั้นกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนบรรดานักเตะต่างเข้าใจทั้งยังไม่มีเสียงโต้แย้งคัดค้านเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยสักนิดทุกคนยังชวนกันกรูลงสนามเว้นแต่สองคนพี่น้องหลองกับเหลิมที่ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างลังเลหลังจากที่ทบทวนจนแจ้งแก่ใจแล้วว่าตัวเองตกเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นอีกต่อไปจึงชวนกันผลาออกจากริมสนามมาอย่างเงียบเชียบโดยมีรอยเหยียดยิ้มของเจ้านายลอยมาตามหลังตามจริงแล้วหากเพียงแต่เอ่ยปากบอกความประสงค์ก็คงไม่มีใครขัดใจเจ้านายแต่ทำอย่างนั้นออกจะทื่อมาลือเกินไปผิดวิสัยของเด็กตลาดที่ต้องมีรอยหยักในสมองมากกว่าเด็กบ้านนอกพวกนี้กฎข้อใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้อำนาจอย่างมีชั้นเชิงและเมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามกติกาก็ย่อมไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในบัญชาเจ้านายรู้สึกพึงพอใจต่อแผนการอันแยบยลของตัวเองบ่ายวันนั้นจึงเป็นอีกวันนึงที่เด็กชายรู้สึกสนุกกับเกมอย่างที่สุด

มองเห็นเป็นแผ่นสีดำปลิวละล่องพักนี้เล่นบอลไม่สนุกเลยว่ะเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเปลยขึ้นโอ้ข้าก็รู้สึกเหมือนกันเบื่อนายด้วยชอบสั่งให้เล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้อีกคนหนึ่งตอบรับก็เจ้านายอ่ะเขาเล่นเก่งกว่าพวกเรานี่ว่าบางคนแย้งแล้วก็มีคนพยักหน้าเห็นด้วยแบบเนี้ยเหมือนมันเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ให้พวกเราเป็นตัวประกอบฝ่ายเด็กเลี้ยงบัวโต้ถ้าไม่สั่งพวกเราก็เล่นกันตามเกมเจ้านายก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าฟุตบอลน่ะมันต้องเล่นเป็นทีมนะเว้ยไอ้ร้องไอ้เหลิมมาเล่นกว่าอีกมันยังไม่เคยสั่งพวกเราเลยก็โถเอ้ยไอ้สองคนนั่นน่ะก็มันเป็นนักฟุตบอลบ้านนอกเหมือนพวกเรานั่นแหละเจ้านายเขาเล่นทีมอำเภอนะเว้ยพวกเองอ่ะจะเอามาเปรียบกันได้ยังไงเล่าคนที่นอนลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นการถกเถียงเริ่มร้อนแรงขึ้นแต่ที่แน่ๆไอ้คนเก่งพวกเองตอนเนี้ยไม่มีสิทธิ์เล่นซะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นมีกฎกติกาแบบเนี้ยพวกเราได้เล่นกันทุกคนหนุกกว่าตั้งเยอะเด็กเลี้ยงวัวรำพึงแต่ว่าตอนนั้นพวกเองไม่ได้ใส่เสื้อทีมสวยๆไม่มีขนมกินฟรีแบบนี้นะเว้ยไฟสนับสนุนรุกนี่พวกเองพูดเหมือนอยากให้อีกสองคนนั้นกลับมาเล่นอีกใช่มะดีแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะข้าจะไปบอกเจ้านายว่าพวกเองอ่ะไม่ยอมรับกติกาของเขาไม่แน่นะบางทีพวกเองทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้ไปเล่นกับไอ้ร้องไอ้เลิมสมใจอยากไฟสนับสนุนพูดพลางลุกขึ้นเดินออกไปจากสนามเด็กเลี้ยงวัวทั้งสองคนนั่งมองตามเพ่งสายตาฝ่าเปลวแดดเต้นระริกเห็นร่างของเพื่อนทั้งสองค่อยๆห่างออกไปจนลับตา

ตกบ่ายวันนั้นเจ้าของวัวยังคงนั่งนอนๆอยู่ที่เดิมต่างปิดปากเงียบจมอยู่ในโลกของตัวเองในใจของทั้งสองคนกำลังหวั่นไหวถึงตอนนี้เพื่อนที่แสดงตัวเป็นองครักษ์ของเจ้านายคงจะนำเรื่องที่พูดกันไปรายงานแล้วเย็นนี้อาจจะมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่ห้ามไม่ให้เด็กเลี้ยงวัวเล่นฟุตบอลในสนามนี้อีกต่อไปก็เป็นได้เพื่อนๆกำลังทยอยมาถึงแต่เจ้านายและองครักษ์ทั้งสองยังไม่มาหลายคนลงไปเล่นลิงชิงบอลกันอยู่ในสนามมีบางคนเข้าไปนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่กับเด็กเลี้ยงวัวนี่พวกเองอ่ะยังไม่เปลี่ยนเสื้อกันอีกเหรอไม่เล่นหรือไงอ่ะเพื่อนทักถามค่ะคงไม่ได้เล่นอีกแล้วล่ะแล้วเรื่องราวการถกเถียงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงก็กระจายเข้าสู่การรับรู้ของเพื่อนทุกคนอีกไม่นานต่อมาเจ้านายก็เข้ามาถึงสนามพร้อมกับสองบริวารวันนี้เขาไม่เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆ เพียงแต่ยืนอยู่บนถนนแล้วก็มองลงไปในสนามพลางเอ่ยอย่างเจาะจงไปที่เด็กเลี้ยงวัวทั้งสองด้วยน้ำเสียงเข้มแข็งพวกเอ็งสองคนน่ะไม่พอใจเหรอที่ไอ้ร้องกับไอ้เหลิมมันไม่ได้เล่นเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นข้าหมายถึงตอนที่พวกเราเล่นด้วยกันทุกคนน่ะมันสนุกดีหรอกคนหนึ่งเงยหน้าตอบเห็นร่างเจ้าของคำถามยืนค้ำเด่นอยู่บนถนนสูงหมายความว่าพวกเองไม่ยอมรับว่าสองคนนั้นน่ะมันผิดกติกาเจ้านายยกแขนสองข้างขึ้นกอดอกกระสายตามองเพื่อนๆทุกคนที่ยืนรวมกันอยู่เบื้องล่างองครักษ์สองคนขยับเข้ามาประกบชิดอยู่เบื้องหลังเป็นนักกีฬาก็ต้องเคารพกติกากันหน่อยสิเจ้านายยังพ่นคำต่อไปแต่กติกาที่ว่านั่นน่ะเองอ่ะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนี่ว่าเมื่อก่อนใครก็เล่นได้ถึงตอนนี้เริ่มมีความเห็นออกมาจากเด็กคนอื่นบ้างแล้วก็ใช่นะสิเราต้องเป็นคนตั้งกติกาเพราะเสื้อกับขนมที่พวกเองกินกันอยู่ทุกวันน่ะเป็นของเราจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้ใช่เสื้อกับขนมเป็นของเจ้านายองครักษ์คนแรกเสริมขึ้นมาเจ้านายอยากจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้อีกคนหนึ่งสำทับเจ้านายหันซ้ายแลขวาระบายยิ้มอย่างพอใจต่อการทำหน้าที่ของเด็กทั้งสองแล้วข้างสนามก็ระงมไปด้วยเสียงออกความเห็นของกลุ่มนักฟุตบอลรุ่นเยาว์หลายคนหลากความคิดต่างคนต่างก็จดจ่ออยู่กับภาพเพียงเศษเสี้ยวที่มองเห็นจากมุมเล็กๆของตัวเองคนที่ติดใจในรสหอมหวานของประโยชน์ที่ตัวเองได้ดูดดื่ม

ก็อยากจะกุมกอดมันเอาไว้ต่อไปแต่บางคนกลับเห็นว่าความอร่อยนั้นเป็นของชั่วคราวซึ่งมันจะหมดไปพร้อมการลาจากของเจ้านายเมื่อห้วงเปิดเทอมมาถึงการถกเถียงดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ๆเหล่าเด็กๆยังไม่อาจตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งขณะนั้นคนตัวโตที่สุดในกลุ่มให้บังเอิญนึกไปถึงวิธีการซึ่งครูประจำชั้นเคยนำมาใช้อยู่เสมอเขาจึงเอ่ยขึ้นเสียงของเด็กๆคนอื่นๆจึงได้ซาลงตกลงจะเอายังไงเนี่ยแบบเนี้ยข้ามือซะก่อนก็ไม่ได้เล่นหรอกข้าว่าเอาอย่างนี้ใช้วิธีแบบครูสมศรีดีกว่าครูสมศรีก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลด้วยหรอวะไอ้โตบางคนถามขึ้นด้วยความสงสัยก็ครูสมศรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหรอกแต่ข้าหมายถึงเราน่าจะใช้วิธีแบบประชาธิปไตยเหมือนแกต่างหากเล่าคนตัวโตเฉลยแต่เพื่อนส่วนใหญ่ยังคงยืนเกาหัวแกรกๆอย่างงุนงงเอ็งพูดอะไรวะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใครจะเลือกฝ่ายไหนก็ยกมือลงคะแนนกันยังไงเล่าจำไม่ได้เหรอเหมือนตอนที่เลือกหัวหน้าห้องไงอ๋อรู้แล้วถ้าเอ็งบอกแบบเนี้ยเสียแต่ทีแรกก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องพูดอะไรประหลาดเอาเลยสิจะได้เล่นกันสักทีมีเสียงสนับสนุนเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ตกลงกันก่อนนะผลออกมายังไงต้องยอมรับกันนะเว้ยจะมาโวยวายกันทีหลังไม่ได้นะเจ้าของความคิดกำชับทุกคนพยักหน้าเข้าใจเจ้านายยืนมองอย่างเงียบเชียบมีรอยยิ้มบางๆระบายอยู่บนใบหน้าด้วยความมั่นใจว่าเท่าที่ผ่านมาการลงทุนของตัวเองย่อมมัดใจเพื่อนๆส่วนใหญ่เอาไว้ได้อ้าวใครว่าเล่นได้ทุกคนเหมือนเมื่อก่อนดีกว่ายกมือขึ้นคนตัวโตเริ่มพิธีกรรมบางคนยกมือขึ้นสูงท่วมหัวราวกับกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นขณะที่อีกหลายคนแนบแขนชิดลำตัวยืนนิ่งเหมือนหุ่นคนตัวโตเริ่มนับที่ตัวเองก่อนแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆพลางขานจำนวนเสียงดังให้ทุกคนได้ยินกันชัดเจนเมื่อผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นก็มีเสียงเฮฮาดังมาจากฝ่ายผู้ชนะคนนับคะแนนตะโกนยืนยันอีกครั้งยกมือชนะ2คนพรานฝ่ายที่ชนะคะแนนก็พร้อมใจกันถอดเสื้อทีมที่สวมอยู่ออกจากร่างนำไปกองรวมไว้ข้างถุงขนมที่เจ้านายนำมาวางอยู่ริมถนนแล้วก็คว้าลูกฟุตบอลชวนกันวิ่งลงสนามฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ยืนมองอย่างลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจถอดเสื้อออกอย่างอาวรณ์แล้วก็วิ่งตามลงไปสมทบเป็นกลุ่มเดียวกันแสงแดดอ่อนแรงลงแล้วเมื่อเจ้านายเดินกลับไปที่รถจักรยานของตัวเองเขาก้มลงคว้ากองเสื้อยืดและถุงขนมขึ้นมายัดใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถแล้วก็ปั่นออกไปจากสนามอย่างเงียบเชียบบริวารสองคนมองหน้ากันเลิกลักอย่างหารือพวกเขาจำเท้าตามรถจักรยานไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเห็นว่าเจ้านายไม่รอแน่แล้วจึงพากันหันหลังกลับวิ่งตามกันมาพลางถอดเสื้อโยนทิ้งไว้ข้างสนามแล้วเข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆอย่างแนบเนียนเจ้านายปั่นจักรยานออกไปจนพ้นประตูโรงเรียนเขาเหลียวมองไปยังแผ่นไม้เก่าคล่ำแล้วก็มีรอยแตกเป็นร่องริ้วซึ่งถูกตอกตรึงไว้ข้างประตูบนแผ่นไม้ปรากฏตัวอักษรชื่อโรงเรียนถูกสลักฝังไว้ในเนื้อไม้สีที่ฉาบทาร่อนหลุดจนดูไม่ออกว่าเป็นสีใดยามนั้นสายลมพเนจรพัดผ่านมาวูบหนึ่งหอบเอาฝุ่นจากสนามฟุตบอลปลิวมาปะทะใบหน้าเจ้านายหลับตาลงด้วยสัญชาตญาณแต่ก็ยังไม่วายมีละอองผงเล็ดลอดเข้าไปแฝงฝังจนรู้สึกระคายเคืองขณะหลับตาเสียงของเพื่อนๆในสนามยังคงล่องลมมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนกติกาเดิมนะว้อยลูกแรกถอดเสื้อเฮ้ยก็ถอดอยู่แล้วนี่ไงอ่ะเออวะข้าลืมไปพรานเสียงหัวเราะของเด็กๆ ก็ดังร่วนขึ้นทั้งสนาม

0: สำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธ
7: ุ์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีซึ่งฝ่ายเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณานอกจากนี้ไทยยังเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สำหรับการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หากทุกฝ่ายมีความพร้อมพร้อมหารือความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยยืนยันไทยจะยึดมั่นทั้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและหลักการของอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคฉะนั้นชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย รวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงขรในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกลุ่มแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
9: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ร้อยแล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันทีทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรและด่านศุลกากรตั้งด่านตรวจเข้มสกัดกั้นรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างสูงสุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: 1คนรถน้อย100คนรถมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

วัสดีค่ะรายการสาระสารพันวันนี้เราพบกันสำหรับวันพุธค่ะเชนันแก้วกล่ำอยู่กับท่านผู้ฟังกันในวันนี้สำหรับเรื่องราวสาระสารพันที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้นะสำหรับในช่วงแรกค่ะมีเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยค่ะได้คว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี2026ค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าที่จะผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub ค่ะโดยในเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medical Tourism อันดับที่2ของโลกค่ะประจำปี2026จาก Travel andTour World นะคะหรือว่า TTW ด้านสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตรงนี้ค่ะสะท้อนด้านความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยแล้วก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่จะเดินหน้าผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าในการจัดอันดับ Top 50 Medical Tourism Destination in the World for 2026ค่ะประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากตุรกีค่ะขณะที่อันดับที่3ได้แก่อินเดียอันดับที่4เม็กซิโกอันดับที่5เกาหลีใต้อันดับที่6มาเลเซียอันดับที่7คอสตาริกาอันดับที่8สิงคโปร์อันดับที่9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับที่10นะคะโคลอมเบียตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นยังคงเป็น1ในประเทศชั้นนำของโลกค่ะด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ระบุนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายค่ะทั้งศักยภาพการความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อการรักษาที่มีภาวะที่มีบุตรยากโรคมะเร็งค่ะเวชศาสตร์ป้องกันและการบริการสุขภาพองค์รวมซึ่งประกอบกับการมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์ที่ทันสมัยศูนย์วินิจฉัยที่เป็นชั้นสูงการบริการผู้ป่วยที่หลากหลายภาษารวมถึงการให้บริการเทเลเมดิคอลนะคะแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะจึงทำให้ประเทศไทยค่ะเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่รับบริการทั่วโลกนอกจากนี้ทางด้านของการรายงานยังระบุ ด้วยค่ะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะรองรับด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ครอบคลุมทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหัดใหญ่อุดรธานีและนครราชสีมาซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรทางด้านการรักษาการพักฟื้นและการท่องเที่ยวซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าการจัดอันดับดังกล่าวนี้พิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความน่าเชื่อถือของการรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์ที่ทันสมัยค่าราคารักษาค่าพยาบาลที่แข่งขันได้ระยะเวลาที่รอคอยที่เหมาะสมโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพักฟื้นซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งค่ะที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่ดีในช่วงแรกค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะที่เราคว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี2026
2026ด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีสาระดีๆมานำเสนอกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ช่วงที่2วันนี้ค่ะมีสาระเรื่องราวกับ5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้มาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะในวิธีแรกค่ะตั้งสติให้ดีนะคะอย่าตื่นตระหนกค่ะพยายามหาทางออกที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุดทิ้งสิ่งของเอาไว้อย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้นะคะนั่นคือสัญญาณเตือนนะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังตัวของท่านด้วยอย่างที่สองค่ะปิดปากและจมูกให้ดีนะคะเพราะว่าการปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะการสูดดมควันเป็นเวลานานอาจทำให้สำลักควันจนหมดสติแล้วเสียชีวิตได้อย่างที่สามค่ะหากติดอยู่ในห้องน้ำให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างเอาไว้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูและหน้าต่างค่ะและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับคนภายนอกนั้นได้รู้นะคะว่าเรานั้นอยู่ภายในห้องน้ำอย่างที่สามค่ะหากมีควันไฟให้ก้มต่ำเอาไว้คลานต่ำไปหาทางออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะที่จะปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยค่ะอย่างที่สี่ก็คือหากไฟลุกเสื้อผ้าให้หยุดนอนกับพื้นแล้วกลิ้งนะคะเพื่อที่ได้กลิ้งโดยทันทีค่ะแล้วก็ลงนอนกับพื้นกลิ้งไปทันทีเพื่อที่เรานั้นจะดับไฟที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าของเรานะคะอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดนั่นก็คือห้ามหนีเข้าไปในจุดอับค่ะอย่างเช่นห้องน้ำห้องเก็บของห้ามพยายามที่จะดับไฟด้วยตัวของท่านเองนะคะและห้ามใช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดเพราะว่าแอลกอฮอล์เขาติดไฟได้ง่ายนะคะนี่ก็คือ5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้ค่ะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นสาระในช่วงที่2เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

ท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราปิดท้ายที่เรื่องราวดีๆของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยภายหลังในการเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ว่ากรมการพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการค่ะจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.พร้อมที่จะสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะจะสนับสนุนพื้นที่ในพื้นที่ของโรตัสแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนนะคะแล้วก็ให้พื้นที่จากสมาคมตลาดไทยกว่า100ตลาดนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ http://thaichwaithai-franchise.dbd.go.th ค่ะก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในสาระสัมพันธ์วันนี้วันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับในวันนี้เชิญนันแก้วกลับห้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

องได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกปี2500อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นทุนโลจิสติก
8: นายแถมศิลป์ศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพเปิดเผยว่าท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบ NSWE-D/O อย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้โดยร่วมมือกับ5สายเรือนำร่องเปิดให้ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้การรับและปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไร้กระดาษขอเชิญชวนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งไทยร่วมใช้งานระบบ NSWE-D/O เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
9: นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมดทั้งนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมธิการขอให้เร่งดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำไยไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21กรกฎาคม2569ณวัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะฮะสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้ก็15กรกฎาคมแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะของการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดปทุมธานีครับเขานะมีเรือยาวใหญ่นะ50ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายแล้วก็ยังมีสินค้าชุมชนได้บอกเป็นร้อยๆบูธเลยนะครับคนเริ่มไปเที่ยวกันแล้วนะคึกคักกันนะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อกี้ก็เปิดสปอร์ตให้ฟังไปนะครับเชิญชวนไปเที่ยวกันนะรู้สึกจะแข่งจนถึงวันที่เท่าไหร่นะวันที่21ใช่ไหม15ถึง21นะครับ15ถึง21กรกฎาคมนะที่สนามแข่งเรืออยู่ที่วัดชินวรารามวัดชินวรารามวรวิหารนะครับวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันทรงคุณค่าของจังหวัดปทุมธานีมีศิลปินนักร้องนะดังๆมาทุกคืนเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ที่สวนเพตรานะครับสวนเพตราสนามชัยสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเขาเปิดให้เข้าไปชมนะฮะสวนอะไรนะเป็นสวนทุ่งกระเจียวโอ้โหเขาบอกปลูกไว้หลายสายพันธุ์เลยนะฮะน่าสนใจนะครับไม่ไกลด้วยนะไปเที่ยวกันได้นะครับสวนเพตราสนามชัยเขตฉะเชิงเทรานะวันเสาร์มีกิจกรรมพิเศษด้วยนะเปิดให้เข้าชมนู่นเลยยาวเลยนะฮะกรกฎาคมสิงหากันยาเลยนะครับว่างๆก็ไปเที่ยวกันนะฮะอ่ะคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้อาจารย์บีนะครับเภสัชกรหญิงอัญชิสากัตถลีท่านมาเป็นวิทยากรนะเดี๋ยวใครเป็นแฟนคลับอาจารย์บีก็ติดตามมาฟังได้แล้วก็หลังเบรกเหมือนเดิมนะก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกับอาจารย์บีเหมือนเดิมนะอ่ะเราไปฟังความรู้กับอาจารย์บีก่อนแล้วกันเนาะอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีอาจารย์บรรลมค่ะ
1: โอเค
2: ฟังท่านค่ะ
1: ครับเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญครับ
2: ค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยพายุเข้าค่ะทางกรุงเทพมหานครฝนตกไหมคะอาจารย
1: ์มีตกเป็นบางเขตครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแถวปทุมตกหนักเลยฮะแถวกรุงเทพในเมืองแถวห้วยขวางดินแดงที่ทำงานก็ตกนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆนะไม่เยอะครับ
2: ค่ะครับฝั่งนี้ตกทุกวันเลยค่ะฝนชุมบางวันก็ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้า หยุดไปพักนึงเย็นตกอีกแล้ว
1: ก็ฤดูฝนเนาะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ให้ตกมาแล้วกันตกมาก็สร้างความชุ่มฉ่ำนะครับผม
2: ก็เย็นสบายแต่ว่าก็จะตามมาด้วยก็คือช่วงนี้ทั้งคนไข้ที่โรงพยาบาลหร
1: ือ
2: ว่าแบบเจ็บป่วยกันเยอะค่ะโดยพ
1: บ
2: อาการพวกอาการหวัดอาการน้ำมูกอาการไอเนี่ยค่อนข้างเยอะมากวันนี้ก็เลยนำเรื่องของมะขามป้อมนะคะมาเล่าให้ฟังก็จะไม่ได้เล่าแค่ว่ามะขามป้อมช่วยแก้ไออย่างเดียวแต่สรรพคุณมะขามป้อม
1: เยอะ เออสรรพคุณมะขามป้อมเยอะหลากหลายมากนะครับเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจมากวันนี้เดี๋ยวอาจารย์บีจะคุยเรื่องมะขามป้อมให้ฟังกันชัดๆกันไปเลยว่าสรรพคุณทั้งสรรพคุณเด่นสรรพคุณรองหลักๆมีอะไรบ้างเนาะอาจารย์เนาะ
2: ใช่เลยค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับ
2: กับมะขามป้อมกันนะคะ เพราะว่าถือเป็นไม้มงคล เป็นผลละหมากรากไม้ที่เขาเรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศที่เรามีเลยนะคะ โดยจริงๆมะขามป้อมไม่ได้มีเพียงแค่ที่ประเทศเราด้วยนะคะมีการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะตัวมะขามป้อม
1: โอ้ใช่ใช่ใช่พระสมัยพุทธกาลเนี่ยพกมะขามป้อมติดตัวนะ
2: ใช่ใช่ค่ะเป็นสิ่งวิเศษผลไม้วิเศษชนิดหนึ่งเลยค่ะ
1: ครับ
2: ชาวฮินดูนะคะจะเรียกมะขามป้อมอีกชื่อหนึ่งว่าอมาลาหรือว่าอมาลิกานะคะถ้าตามพุทธประวัติแล้วเนี่ยกล่าวไว้เช่นเดียวกันกับมะม่วงนั่นคือในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเก็บมะม่วงนั้นก็ทรงเก็บมะขามป้อมมาด้วยสำหรับคนไทยบรรพชนต่างๆก็ได้มีการนำมะขามป้อมมาใช้ประโยชน์หลายทางนะคะก
1: ็
2: คือมีเรื่องเล่าตั้งแต่พุทธกาลว่าเป็นผลหมากรากไม้ที่พกติดไว้สมัยพระพุทธเจ้าเสด็จนะคะทั้งมะม่วงแล้วก็มะขามป้อม
1: ครับ
2: ซึ่งในคนไทยก็มีนำมาใช้ทั้งเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคทั้งทำเป็นน้ำผลไม้เป็นขนมหวานก็มีนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งอาหารแล้วก็ยาเลยและรวมถึงมะขามป้อมด้วยตัวเขาเรียกว่าลักษณะพันธุ์ของมะขามป้อมก็ยังเป็นไม้ยืนต้นไม้ผลยืนต้นที่ให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อีกด้วย
1: ครับ
2: ประโยชน์นี้ตั้งแต่ต้นพันธุ์เลยจนถึงผลผลิตเลยทีเดียวนะคะค่ะมะขามป้อมก็การกระจายพันธุ์ส่วนมากก็จะพบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศเราไทยลาวพม่าเขมรอินเดียจีนพวกนี้นะคะก็จะพบได้มากนะคะเพราะว่ามักขึ้นประปายเป็นหมู่ตามพวกป่าเบญจพรรณแล้งป่าเต็งรางป่าแดงต่างๆทางถ้าในประเทศเราก็จะพบทางแถบภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางที่จะปลูกกันได้ปลูกกันเยอะกระจายพันธุ์ขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็การกระจายพันธุ์ง่ายมากค่ะไม่เพียงแต่ว่าใช้มนุษย์อย่างเดียวนะคะบางทีสัตว์ป่าเนี่ยที่เขารับประทานกินลูกมะขามป้อมเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งเมล็ดก็ขึ้นได
1: ้ใช่
2: ก็ทำให้การกระจายพันธุ์เนี่ยไปในวงกว้างได้ง่ายแล้วก็มากขึ้นไปตามพวกสัตว์ป่านี้เลยนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้เราก็มาดูว่าข้อมูลนะคะระยะเวลาในการออกดอกและผลของมะขามป้อมเนี่ยก็ส่วนมากจะออกดอกออกผลเริ่มที่ประมาณเดือนกันยาก็เป็นปลายฝนแหละเริ่มจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วก็มีผลประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาผลก็จะออกในช่วงฤดูหนาวมีอากาศเย็นหน่อยนะคะโดยการขยายพันธุ์ก็ใช้เป็นเมล็ดนี่แหละค่ะนิยมใช้เมล็ดที่กระตุ้นด้วยความร้อนก่อนแล้วก็นำไปเพาะหรือว่าขึ้นตามธรรมชาติตามสัตว์ป่าต่างๆอย่างที่ได้บอกไปค่ะทีนี้คุณค่าของอาหารของมะขามป้อมนะคะได้ข้อมูลมาจากกองโภชนาการกรมอนามัยนะคะเปรียบเทียบมะขามป้อมผลสดกับแช่อิ่มนะคะว่ามีสารอาหารอะไรบ้างนะคะก็เอาในผลสดก่อนนะคะให้พลังงานประมาณ58แคลอรี่นะคะแล้วก็มีส่วนประกอบเป็นน้ำเป็นหลักเลยนะคะมะขามป้อมมีปริมาณไขมันด้วยนิดหน่อยค่ะเล็กน้อยมากๆนะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์มีโปรตีนในปริมาณเล็กน้อยแต่ที่น่าสนใจก็คือมีพวกวิตามินแล้วก็เกลือแร่ค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะพวกเกลือแร่ต่างๆได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กส่วนวิตามินเนี่ยพบวิตามิน A ในผลสดค่อนข้างสูงนะคะวิตามิน B ไนอาซินแล้วก็วิตามิน C สูงมากๆค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังนึกไม่ออกว่าสูงมากๆเนี่ยมันเท่าไหนก็คือผลสดมีวิตามินซีคิดเป็นร้อยละประมาณ 1-2 ก็คือในผลหนึ่งมี 1-2% ซึ่งก็ถือว่ามีปริมาณมากสูงค่ะและปริมาณวิตามินซีของมะขามป้อมเนี่ยค่อนข้างมีแน่นอนถ้ามีข้อมูลเทียบค่ะอาจารย์วิตามินซีในน้ำคั้นจากผลมะขามป้อมไปเทียบกับน้ำส้มคั้นไปเทียบกับวิตามินซีในน้ำส้มคั้นพบว่าในน้ำมะขามป้อมเนี่ยค่ะมีมากกว่าน้ำส้ม20เท่า
1: โอ
2: ้เยอะมากๆดังนั้นถ้าใครที่ว่าอยากเติมวิตามินซี
1: วิตามินซีสูงมากเนาะครับผม
2: ใช่ค่ะ น้ำมะขามป้อมว่าแล้วก็ที่ที่อภัยภูเบศเดสปามีขายพรุ่งนี้ก็อยากได้เลย ที่อภัยภูเบศเดสปาเขาก็จะมีหลายตัวด้วยกันเขาใช้เป็นพวกมะขามป้อมดองมะกรูดดองอะไรพวกนี้ค่ะกระชายดอง
1: ครับ
2: แล้วชอบทานพร้อมกับกาแฟค่ะเอากาแฟท็อปเข้าไป วิตามินเยอะนะคะทีนี้ก็ถ้ามาเทียบระหว่างถ้าไม่ใช่น้ำคั้นนะคะเป็นผลมะขามป้อม1ผลมีปริมาณวิตามินซีเทียบเท่ากับที่มีในผลส้ม 1-2 ผลด้วยกันเลยก็คือผลน้อยๆนะคะสังเกตอาจารย์ผลมะขามป้อมมันเล็กมากนะคะ1ผลเนี่ยผลเดียวถ้าไปเทียบกับส้มที่เป็นลูกขนาดใหญ่กว่าอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าวิตามินซีจากมะขามป้อมเนี่ยสูงจริงๆแล้วก็มีพวกนอกนั้นก็จะเป็นพวกสารแทนนินต่างๆก็ให้ประโยชน์กับร่างกายเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ที่ได้พูดไปว่าเขาเทียบกันของกองโภชนาการระหว่างผลสดกับผลแช่อิ่มก็แน่นอนว่าแช่อิ่มเราใส่พวกน้ำตาลนะคะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่ารักษาอายุของผลไม้ได้นานนะคะก็มีพลังงานเพิ่มขึ้นมาน้ำก็ลดลงเพราะว่าเราแช่อิ่มคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือปริมาณของแคลเซียมเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ครับ
2: มะขามป้อมสดถามว่าแคลเซียมในผลสดมีไหมมีสูงค่ะแต่ว่ายิ่งพอเอาไปแช่อิ่มก็แคลเซียมยิ่งเพิ่มขึ้นอีกค่ะแล้วก็ตัวเกลือแร่ธาตุที่เป็นเหล็กก็เพิ่มขึ้นนะคะเล็กน้อยแต่ว่าปริมาณวิตามินซีลดลงเหลือน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับผลสด
1: ครับ
2: ดังนั้นถ้าให้เลือกทานถามว่ามีผลสดทานก็ดีมีเป็นแช่อิ่มทานก็ดีแต่ถ้าให้เทียบปริมาณพวกวิตามินแล้วก็เกลือแร่แล้วทานเป็นผลสดก็จะได้ประโยชน์มากกว่า
1: ครับ
2: แล้วก็สารสำคัญต่างๆเนี่ยพบได้ในเกือบทุกส่วนของมะขามป้อมเลยก็คือผลสดมีวิตามินซีนะคะผลแห้งก็มีกรดมิวสิกนะคะเปลือกก็มีพวกกรดต่างๆเนี่ยชื่อมันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าล้วนเป็นสารเขาเรียกว่าพูดโดยรวมก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าต้านอนุมูลอิสระที่ให้ประโยชน์เนี่ยมีผลยังไงต่อร่างกายป้องกันโรคได้หรือไม่หรือว่าใช้รักษาโรคได้หรือไม่นะคะก็มาดูข้อมูลของที่มีงานวิจัยกันนะคะงานวิจัยของมะขามป้อมเนี่ยเนื่องจากตัวมะขามป้อมเขามีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงค่ะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงค่ะก็แล้วก็มีแทนนินค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นก็มีข้อมูลว่ามีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดก็คือมีข้อมูลว่าช่วยทั้งลดไขมันแล้วก็ลดน้ำตาลเลยนะคะโดยข้อมูลในการลดไขมันเนี่ยศึกษาทั้งในหนูทดลองแล้วก็ในมนุษย์ค่ะแต่ว่าในหนูทดลองเนี่ยจะค่อนข้างมีข้อมูลงานวิจัยได้เยอะกว่านะคะ
1: ครับ
2: ก็ข้อมูลว่าใช้สารสกัดผลมะขามป้อมเนี่ยสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลไขมัน LDL ไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะในหนูทดลองซึ่งผลของการลดระดับไขมันในเลือดเนี่ยก็นำไปสู่แนวโน้มที่เราคาดการได้ว่าอาจจะสามารถช่วยป้องกันภาวะของหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดตีบหรือว่าที่นำไปสู่พวกโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆได้ค่ะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยค่ะคือเราศึกษาในหนูที่อายุมากแล้วก็เปรียบเทียบกับคนผู้สูงอายุเรานะคะแล้วก็ไปเหนี่ยวนำทำให้แบบเกิดไขมันในเลือดสูงเกิดการอักเสบในร่างกายเนี่ยค่ะแล้วก็ให้สารสกัดมะขามป้อมไปก็พบว่าลดไขมันได้แล้วก็ลดสารอักเสบที่อยู่ในร่างกายได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงนะมีวิตามินซีสูงดังนั้นดีค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับลดน้ำตาลนะคะก็มีบ้างแต่ว่าจะลดไขมันเด่นๆมากกว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นในลักษณะเขาเรียกว่าคุมระดับน้ำตาลให้ไม่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ถึงกับลดเด่นเหมือนกับพวกตัวมะระขี้นกหรือว่าตำลึงนั้นที่มีข้อมูลงานวิจัยแน่นกว่า
1: ครับ
2: ถ้าใครที่มีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันความดันก็ทานแล้วก็ได้ประโยชน์ค่ะแต่มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่สรรพคุณเยอะไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือว่าไม่มีก็ทานดีนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีข้อมูลว่ามีสามารถต้านแบคทีเรียได้ด้วยนะคะโดยเขาศึกษาในเชื้อพวกเชื้อสเตฟิโลคอคัสออเรสเป็นเชื้อที่อยู่ตามร่างกายตามผิวหนังเลยค่ะอาจารย์ที่ทำให้เกิดอาการแบบเป็นแผลเป็นหนองอะไรค่ะ
1: uh-huh. อ
2: ันนี้ในงานวิจัยเขาก็ให้สารสกัด ของผลมะขามป้อมไปนะคะแต่ว่างานวิจัยเขาก็จะมีแบบทำให้เป็นกรดด้วยกรดเกลือแล้วก็สกัดด้วยพวกแอลกอฮอล์ต่างๆอ่ะพอเราให้ไปเนาะในดูว่ามันมีผลต่อแบคทีเรียยังไงก็พบว่าสารสกัดมะขามป้อมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะคะแล้วงานวิจัยนี้ก็ศึกษากับแบคกับเชื้อราด้วยค่ะแต่ว่าในเชื้อราไม่ได้ผลนะคะแต่ในแบคทีเรียเนี่ยได้ผล
1: แต่นะ
2: ก็มีแนวโน้มว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ก็ถ้าใครที่เป็นหวัดเจ็บคอมีเสมหะยังไม่สะดวกไปโรงพยาบาลหรือทานยาแผนปัจจุบันลองเริ่มจากมะขามป้อมน้ำคั้นน้ำคั้นก่อนก็ได้ผลสดก็ได้หรือจะเป็นยาแก้ไอยาอมต่างๆที่มีส่วนประกอบของมะขามป้อมน่าจะได้ผลดีค่ะถ้าเป็นไม่รุนแรงอาจจะช่วยรักษาได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยนะคะค่ะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหวัดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะด้วยตัวมะขามป้อมมีวิตามินซีวิตามินซีก็เสริมภูมิคุ้มกันมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระต่างๆดังนั้นถ้าเป็นหวัดเนี่ยนอกเหนือจากฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยถ้ามีอาการไออาการน้ำมูกก็ต้องนึกถึงมะขามป้อมนี่แหละค่ะจริงๆมะขามป้อมมีโจทย์สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะอาจารย
1: ์ครับ
2: โจทย์ในตำรับยาที่มีส่วนผสมของมะขามป้อมอ่ะเขาก็จะจดให้ระบุเป็นสรรพคุณเลยเคมไปเลยว่าสามารถใช้แก้หวัดแก้ไขได
1: ้ oh.
2: เพราะว่าซึ่งมาจากตัววิตามินซีหรือว่าสารในกลุ่มแทนินของมะขามป้อมนี่แหละค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นที่รู้กันว่าถ้าเป็นที่อเมริกาเขาก็ใช้กันเยอะใช้เป็นเขาเรียกว่าตำรับยาหนึ่งที่ใช้เสริมกันกับอาการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเป็นหวัดเป็นไข้จากอากาศอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้ครับครับครับ
2: ดีทีนี้คุณผู้ฟังว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่ามีต้นมีผลสดอยู่แล้วเป็นหวัดกินเท่าไหร่ดีค่ะมีแนะนำเช่นเดียวกันก็เยอะหน่อยค่ะถ้าเราจะทำเป็นน้ำคั้นก็สักประมาณ15ผลขึ้นไป15ถึง30ผลถ้าลูกเล็กถ้าลูกใหญ่ก็สัก15หรือ20ผลแล้วแต่นี้แล้วแต่ที่มีแล้วแต่ผลพืชผลที่มีนะคะก็คั้นเอาน้ำนี่แหละค่ะมาจากผลสดหรือว่าจะต้มทั้งผลแล้วก็ดื่มก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าผลสดวิตามินซีสูงกว่าค่ะกินผลสดดีกว่าคั้นน้ำจากผลสด
1: ครับ
2: แล้วก็ดื่มบ่อยๆนะคะอาจจะประมาณ1แก้วกาแฟก็ได้หรือครึ่งแก้วน้ำปกตินะคะกิน3มื้อเลยเช้ากลางวันเย็นก็จะช่วยแล้วว่าลดระยะเวลาของการเจ็บป่วยได้นะคะทำให้หายหวัดได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็น้ำคั้นมะขามป้อมเนี่ยก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นก็ยิ่งดีเลยในคนที่เป็นไข้เพราะว่าช่วยลดความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนออกจากร่างกายได้มีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ช่วยระบายท้องด้วยทำให้ไม่แน่นท้องไม่สะสมความร้อนดังนั้นไข้ไอเจ็บคอเสมหะก็ให้นึกถึงมะขามป้อมนะคะของอภัยภูเบศตำรับยาแก้ไอมะขามป้อมก็ใช้ทั้งรูปแบบยาอมยาเม็ดอมค่ะแล้วก็ยาน้ำยาจิบน้ำก็มีอ้อจะแจ้งอาจารย์ว่าอาจารย์เคยได้ลองสูตรใหม่ของยาแก้ไอมะขามป้อมมาภูเบศเลยค่ะ
1: ไอสูตรไร้น้ำตาลนะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: สูตรไร้น้ำตาลที่บอกว่าใส่ย่าหวานแทนยังไม่ได้ชิมเลยครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องคือเดี๋ยวต้องหาเวลาไปชิมหน่อยครับผมมันยังไม่เจ็บคอมันยังไม่แต่กินเล่นๆกินเล่นๆได้ใช่ไหม
2: ถ้าไม่มีน้ำตาลทานเพื่อให้ชุ่มคอได้ค
1: ่
2: ะ
1: กินเพื่อให้ชุ่มคอ
2: ออกวิธีนี้บ่อยๆเจ็บคอสิ่งไม่สั่นก็จิบ
1: จิบซะหน่อยโอ้
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามีวิตามินซี
1: โอ้
2: สูงลดเสียงได้ดีค่ะรสเปรี้ยวเนี่ย
1: เดี๋ยวจะลองชิมซะหน่อยว่ามันอร่อยของเก่ามันก็อร่อยอยู่นะ
2: ของเก่า
1: ของเก่ารสชาติกลมกล่อมอร่อยดีของใหม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองชิมดูรู้สึกว่าจะได้มาขวดนึงรู้สึกจะได้มาขวดนึงตอนไปงานมหกรรมแล้วเขามอบเป็นของมาให้ชุดหนึ่งเซตหนึ่งครับผม
2: ค่ะเพราะว่าของเก่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยเลยทีเดียวค่ะอาจารย
1: ์
2: แต่ว่าถ้าคนที่มีโรคประจำตัวต้องคุมน้ำตาลเป็นเบาหวานเวลาไอแหละไอเยอะแต่พอถ้าจิบเนี่ยด้วยความอร่อยไงหมดไปแล้วขวดหนึ่งอ่ะเริ่มตกใจและเอ๊ะแล้วน้ำตาลเราจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสูตรทางเลือกหนึ่งของผู้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าผู้ที่คุมน้ำตาลหรือว่าไม่ชอบความหวานส
1: ู
2: ตรนี้ก็ทำจากหญ้าหวานนะคะน้ำตาลจะให้พลังงานเยอะน้ำตาลขึ้นน้อยกว่า หมายถึงว่ามีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าสูตรปกติแน่นอนถ้าใครที่โรคประจำตัวนะคะ
1: ครับครับครับ
2: ใครที่ยังไม่เคยได้ชิมก็ลองไปหาดูนะคะ
1: ลองดูซื้อติดบ้านไว้ซื้อติดบ้านไว้ซื้อติดบ้านไปเลยครับผม
2: โอเคค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของไอเจ็บคอขับเสมหะแล้วเนี่ยมีข้อมูลว่ามะขามป้อมบำรุงผมได้ด้วยนะคะในประเทศเราไม่ค่อยเห็นผลิตภัณฑ์
1: เกี่ยวกับมะขามป้อมดูแลเส้นผม
2: มะขามป้อมกับเส้นผมใช่ใ
1: ช่ใช่ใช
2: ่แต่ว่าในแถบอินเดียเนี่ยนิยมมากเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับ
2: เขาใช้เป็นผลแห้งของมะขามป้อมเนี่ยค่ะเป็นสารชาล้างอ่อนๆคนอินเดียนิยมนำมาทำเป็นแชมพูสระผมเพราะเขาเชื่อว่ามะขามป้อมบำรุงผมทำให้ผมดกดำป้องกันผมงอกก่อนวัยป้องกันผมร่วงของบ้านเราก็จะนิยมใช้เป็นอัญชันแทนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เราจะนิยมมากกว่าใช่จะรู้จักแล้วก็นิยมใช้อัญชันเป็นหลักครับผม
2: ค่ะแต่ว่ามะขามป้อมเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าดูข้อมูลการศึกษาพบว่าสารในมะขามป้อมช่วยกระตุ้นการงอกของผมแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรนะคะส่วนผสมที่มีมะขามป้อมที่ใช้กับเส้นผมด้วยที่อินเดียนะคะ
1: ครับ
2: ของอภัยภูเบศเคยมีทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะขามป้อมค่ะอาจารย์จะเป็นตัวที่เป็นน้ำมันพอกน้ำมันหมักผมมะขามป้อมค่ะแต่ว่าตอนนี้
1: เคยทำใช่ไหมเคยทำใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเคยทำ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: okay.
2: เป็นน้ำมันหมักผมมะขามป้อมสมอใส่สมอไทยแล้วก็ใส่ดอกอัญชันเข้าไปเนี่ย
1: ครับ
2: เราใช้บำรุงผมดังนั้นก็มีข้อมูลนะคะเผื่อว่าถ้าใครที่มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปผสมกับแชมพูก็น่าสนใจนะคะบำรุงผมกระตุ้นการงอกได้นะเผื่อใครผมบางผมร้านก็ลองดูหลายๆวิธีด้วยกันนะคะเรามีของดีอยู่กับบ้านเรานะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วยรักษาโรครักกระปิดรักกระเปิดได้ก็เพราะว่ามีตัววิตามินซีสูงมากนะคะซึ่งถ้าถามว่าบางคนบอกว่าแล้วทานเป็นวิตามินซีที่เป็นรูปแบบเม็ดได้ไหมแคปซูลหรืออะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าถามว่าวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติก็มักจะมีสรรพคุณแล้วก็ให้ประโยชน์มากกว่าวิตามินซีที่สังเคราะห์มาแน่นอน
1: จะดีกว่าสังเคราะห์พูดง่าย
2: ๆ ใช
1: ่ในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยถ้ากินจากธรรมชาติก็จะดีกว่ากินจากสังเคราะห
2: ์ใช่ค่ะถึงจะได้ปริมาณวิตามินซีเช่นเดียวกันแต่รูปแบบของการดูดซึมอะค่ะวิตามินซีจากธรรมชาติจากมะขามป้อมเนี่ยจะถูกดูดซึมได้เร็วกว่าวิตามินซีที่เป็นรูปแบบเม็ดอยู่แล้วเพราะพวกนั้นก็ต้องมีกระบวนการกว่าจะรอละลายกว่าจะแบบดูดซึมต้องรอเม็ดยาแตกตัวอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่ธรรมชาติจะดูดซึมได้ดีกว่าอยู่แล้ว
2: เห็นใช่ค่ะ
1: ครับ
2: และนอกเหนือจากนี้ก็คือมะขามป้อมเขาไม่ได้มีวิตามินซีอย่างเดียวก็มีสารอื่นวิตามินอื่นๆมีแทนินก็เป็นสารที่ช่วยนำพาวิตามินต่างๆให้เข้าสู่ร่างกายได้ไวขึ้น
1: ครับ
2: ดังนั้นก็นั่นแหละค่ะแนะนำกินสดกินน้ำขันดีที่สุด
1: ถ้าต้องการวิตามินซีจากผลไม้สักตัวหนึ่งเนี่ย
2: ค่ะ
1: มะขามป้อมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ราคาไม่แพงแล้วก็มีตำรับตำราโบราณเขาก็ใช้มะขามป้อมสดๆเนี่ยค่ะลดอาการกระหายน้ำคอแห้งเจ็บคอ
1: ครับ
2: เคยมีอาจารย์เคยได้ฟังเรื่องเล่าไหมคะเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเขามักจะพกลูกมะขามป้อมติดไว้เวลาเดินทางหรือว่าพระสงฆ์พระธุดงค์ค่ะเขาจะพกติดไว้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าป้องกันแบบแค่เพียงแบบกัดนิดนึงให้แบบตัวความเปรี้ยวของมะขามป้อมออกมาเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นลดอาการกระหายน้ำคอแห้งได้แล้วแล้วก็เก็บได้ง่ายนะเก็บรักษาง่ายเพราะว่าเป็นลูกมาไม่ต้องมีกระบวนการอะไรเลยก็พกติดไว้ได้เลย
1: แล้วมันทนนะมันอยู่ได้ทนนะครับ
2: ค่ะ
1: อยู่ได้หลายวันครับ
2: และช่วงนี้การวิ่งมาราธอนกำลังเป็นเทรนค่ะอาจารย์เผื่อใคร
1: หรอพกได้
2: นักกีฬาออกกำลังกาย
1: วิ่งไปวิ่งไปขบไปดูดไป
2: พกมะขามป้อมไปเลยค่ะ
1: เออ
2: ก็เป็นอีกทางหนึ่งง่ายดีนะคะถ้าลูกอมก็ได้บางคนเขาพกลูกอมมะขามป้อมก็ได้นะต้องการ
1: แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ
2: ค่ะ
1: หรือจะพกไปสองอย่างเลยต้องการหวานก็ลูกอมต้องการเปรี้ยวต้องการวิตามินดูแลร่างกายไปในตัวด้วยก็มะขามป้อมก
2: ิน
1: แล้วเฟรชขึ้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับมะขามป้อมช่วยบรรเทาของเรื่องของอาการท้องผูกได้ด้วยค่ะ คนที่ท้องผูกเป็นประจำนะคะถ้าลองหลายตำรามาแล้วไม่เห็นผลนะคะลองมะขามป้อมเพราะว่ามะขามป้อมมีรสฝาดค่ะก็จริงๆแทนนี้ช่วยลดอาการท้องเสียนะคะ
1: มันหลายรสมันหลายรสครับผม
2: ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันมีรสเปรี้ยวเนี่ยบางคนทานแล้วเขาเรียกว่ากระตุ้นการบิดตัวของลำไส้เหมือนเวลาเราทานผลไม้เปรี้ยวๆค่ะมันน่าจะแล้วแต่คนด้วยบางคนไวต่อความเปรี้ยวก็อาจจะช่วยได้ก็ลองดูเพราะว่าตำรับตำราโบราณเขามีแนะนำค่ะใช้มะขามป้อมนี่แหละค่ะผ่าแคะเม็ดออกเอาเฉพาะเนื้อใส่พริกเกลือน้ำตาลตำพอแหลกกินก่อนนอนนะคะหรือตอนตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยขณะที่ท้องว่างก็จะช่วยลดอาการท้องผูกได้นะคะเพิ่มการขับถ่ายได้ดีนะคะแต่ว่ามะขามป้อมก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะได้ดีก็ผ่านความร้อนนิดนึงน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านำไปแช่ในน้ำเกลือเพื่อฆ่าเชื้อสักนิดนึงสัก1วันเนี่ยค่ะก็ช่วยฆ่าเชื้อได้แล้วก็ช่วยลดความฝาดได้ด้วยบางคนที่เขานำไปดองเขาก็จะแช่เกลือเพื่อลดความฝาดในมะขามป้อมนี่นะคะยิ่งแช่นานความฝาดก็จะยิ่งหายไปนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งถ้าบ้านไหนมีสูตรลับหรือว่าทานประจำอยู่แล้วยังไงช่วงที่หลังจากพักเบรกก็โทรมา
1: ได้โทรมาสอบถาม
2: ให้คำแนะนำกันได้ค่ะของดีต้องบอกต
1: ่อ
2: ค่ะข้อมูลอื่นๆมีเยอะค่ะอาจารย์จริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลแบบที่ตำรับตำราโบราณเขาใช้แล้วเขาได้ผลกันก็คือช่วยลดอาการบิดอ่ะอาการบิดก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เพราะว่าในข้อมูลในหลอดทดลองกับหนูทดลองฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดังนั้นใครท้องเสียกินก็อาจจะช่วยลดอาการปวดบิดท้องได้นะคะแล้วก็มีผลแก้น้ำเหลืองเสียแก้ผิวอักเสบนะคะคนโบราณเขาชอบใช้ใบสดอันนี้ใช้ส่วนของใบนะคะใบมะขามป้อมเนี่ยต้มกับน้ำแล้วก็มาอาบหรือชะล้างบริเวณที่เป็นผื่นผิวหนังก็ช่วยลดอักเสบได้มีข้อมูลว่าใช้ขับพยาธิแก้ปวดฟันนะคะแก้ปวดฟันเขาจะใช้เป็นกิ่งก้านใช้ปมตรงกิ่งก้านของต้นมะขามป้อมต้มกับน้ำแล้วก็ใช้อมแล้วก็บ้วนปากก็ลดอาการปวดฟันได้น่าจะมีส่วนประสานสำคัญคล้ายๆกับพวกการพลูอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์ที่มีอาการลดอาการอักเสบก็อาจจะช่วยได้นิดนึงแต่ถ้าปวดที่มีปวดฟันแบบติดเชื้อหลักฟันอักเสบอันนั้นก็อาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะต้องใช้หัตถการในการรักษานะคะทีนี้แนะนำคุณผู้ฟังเกี่ยวกับผลสดหรือว่าน้ำขันมาเยอะแล้วนะคะก็มีสูตรของมะขามป้อมสำเร็จรูปนะคะมาฝากเผื่อว่าถ้าใครมีผลสดและอยากจะทำติดบ้านไว้นะคะก็มี2สูตรด้วยกันนะคะที่จะใช้บ่อยที่แนะนำเลยก็คือ1สูตรของยาแก้ไอมะขามป้อมกับ2ก็คือสูตรของน้ำมะขามป้อมนะคะน้ำที่เราใช้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพให้ได้วิตามินซีให้ได้ชุ่มคอเนาะแต่ไม่ได้แก้ไอนะคะ
1: ครับ
2: ก็เอาสูตรแรกก่อนสูตรยาแก้ไอมะขามป้อมที่มาฝากคุณผู้ฟังก็จะใช้มะขามป้อมนะคะมะขามป้อมแห้งก็ได้มะขามป้อมแห้งที่มีขายตามท้องตลาดนะคะเลือกที่สาสะประมาณ10ลูกนะคะแล้วก็น้ำเปล่า1ลิตรใช้แค่2อย่างนี้เองค่ะอาจารย์
1: ครับ
2: ต้มให้เดือดนะคะต้มน้ำให้เดือดกรองเอาแต่น้ำนะคะหรือจะแช่มะขามป้อมทิ้งข้ามคืนไว้ก็ได้นะคะก็จะทำให้ต้มได้ง่ายนะคะมีเติมแต่งรสชาติได้ตามความชอบจริงๆถ้าไม่แต่งก็ได้ก็จะได้ประโยชน์จากฤทธิ์แก้ไอละลายเสมหะได้เลยนะคะเอามะขามป้อม10ลูกเนี่ยต้มกับน้ำ1ลิตรนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบรสชาติดีนะคะก็คือเติมน้ำผึ้งเติมเกลือตามใจชอบก็ใช้จิบแก้ไอหรือว่าบางบ้านมีชะเอมนะคะถ้าใส่ชะเอมสักก้านหนึ่งก็จบเลยเป็นสูตรตำรับเหมือนยาแก้ไอตามร้านขายยาเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
2: มะขามป้อมทั้งชะเอมนะคะชะเอมเนี่ยก็ช่วยทั้งเรื่องกลิ่นละลายเสมหะแก้ไอได้นะคะแล้วก็แค่นี้แหละค่ะจริงๆในตำรับเขาแนะนำว่าให้ใส่เมนทอนสัก 2-3 เกล็ดแต่เพราะว่าตัวเมนทอนมันเย็นก็จะทำให้รู้สึกชุ่มคอแต่ว่าถ้าหายากไม่มีไม่จำเป็น
1: ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้
2: ใช่เพราะว่าหลักๆที่ใช้ลดอาการไอก็คือตัวมะขามป้อมนี่แหละค่ะจริงๆถ้าไอเยอะชอบความหวานใส่น้ำผึ้งได้นะคะน้ำผึ้งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยมีฤทธิ์แก้ไอตัวเกลือก็ช่วยทำให้อาการลดอาการเจ็บบาดเจ็บจากคอเนี่ยใครเจ็บคอเนี่ยใส่น้ำผึ้งเกลือมะขามป้อมสูตรนี้ดีค่ะใช้แก้ไอได้เลย
1: โอ้ครับ
2: ง่ายๆนะคะแค่นี้เนาะลองดัดแปลงกันดูก็ได้นะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าไม่ยากเลยส่วนอีกสูตรนึง ค่ะที่นำมาฝากก็คือน้ำมะขามป้อมไว้ใช้สำหรับแบบเป็นน้ำสมุนไพรบำรุงกินเพิ่มวิตามินซีทำให้ชุ่มคอนะคะในใช้ดื่มแทนน้ำได้เลยสูตรนี้ก็จะใช้เป็นมะขามป้อมแห้งประมาณ5กิโลน้ำตาลทราย10กิโลนะคะแล้วก็น้ำสะอาด50กิโลก็ลองปรับอัตราส่วนตามวัตถุดิบที่เรามีก็ได้นะคะแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะในสูตรนี้ให้ตั้งน้ำ50ลิตร50ลิตรนี่มันก็เยอะมากเลย
1: เนาะ
2: เพราะว่าอันนี้มันต้องขนาดแบบ
1: ทำเป็นโอ้ทำแจกอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ลดส่วนได้
2: งั้นต้องลดสัดส่วน
1: ลดสัดส่วนลงมาได
2: ้ตั้งน้ำแค่1ลิตรนะคะสมมติถ้าน้ำหนึ่งลิตร
1: สัก5ลิตรก็ได้หรือ1ลิตรก็ได
2: ้ถ้าน้ำห้าลิตรเป็นหม้อนึงก็ได้อยู่ค่ะถ้าน้ำห้าลิตรน้ำตาลทรายมันจะเหลือแค่1แต่น้ำตาลทรายใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอค่ะน้ำตาลใส่หนึ่งกิโลน่าจะหวานมากเดี๋ยวแทนที่จะได้ประโยชน์แล้ววิตามินซีจากมะขามป้อมก็เดี๋ยวจะได้น้ำตาลของแถมขึ้นมาแทน
1: ครับใช่ครับ
2: อันนี้ปรับได้นะคะความหวานแล้วแต่ความชอบ
1: ช
2: แต่ก็ถ้าน้ำสะอาด1 5กิโลตัวมะขามป้อมก็จะใช้แค่
1: ลดส่วนมาตัวนึง
2: ก็ใช่ค่ะก็ใช้1กิโลกรัมเช่นเดียวกันก็คือมะขามป้อม1น้ำ1น้ำ10
1: 1ต่อ10
2: มะขาม
1: หนึ่งต่อสิบ
2: ในสูตรเนี่ยใช่ค่ะหนึ่งต่อสิบมะขามป้อมหนึ่งน้ำสิบหน
1: ึ่
2: งต่อสิบ
1: ครับ
2: ใช้เป็นสูตรนี
1: ้แต่งหวานก็ตามใจชอบเอาแต่อย่าหวานมากดีที่สุดครับ
2: น้ำตาลเกลือตามใจชอบเขาก็สูตรนี้เขาก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนใส่ผลมะขามป้อมแห้งเคี่ยว20นาทีนะคะใส่เกลือและน้ำตาลแล้วก็กรองด้วยข้าวขาวบางโอ้จริงๆสูตรนี้ก็เหมือนกับยาแก้ไอเลยนะคะก็เหมือนกันน่าจะเป็นสูตรที่สำเร็จรูปแนะนำมาสำเร็จรูปสำหรับทำขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: ค่ะก็ลองเลือกดูถ้าเรามีแค่ไหนเราก็ใช้อัตราส่วนนี้ก็ได้ค่ะเรามีมะขามป้อมแห้งหรือสดแค่ไหนเราก็เติมน้ำเข้าไปเป็นอัตราส่วน1ต่อ10ค่ะแล้วก็เติมรสชาติตามใจชอบค่ะก็ประมาณนี้หรือถ้าคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปต้มก็ได้ชอบทานสดทานอะไรเงี้ยนั้นก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันแค่ล้างให้สะอาด
1: ถ้าทานได้นะดี
2: ถ้า
1: ทำไม่ได้ก็เอาไปประยุกต์ทำเป็นน้ำต้มมะขามป้อมอะไรก็ได
2: ้ถ้าใครชอบเปรี้ยวเนี่ยทานง่ายๆแต่เพราะว่าเปรี้ยวเยอะเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็อาจจะใช้วิธีนี้ค่ะต้มกับน้ำก่อนแล้วก็แต่งรสเติมความหวานหน่อย
1: มันจะกินง่ายหน่อยแต่คุณค่ามันจะดรอปลงไปบ้างนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเทียบกับร้อน
2: ถ้าเทียบกับผลสดที่ได้ให้ข้อมูลไปนะคะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะโอเคดังนั้นก็โดยสรุปรวมนะคะมะขามป้อมเนี่ยดีทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไขมันความดันนะคะอันนี้คือที่มีแบบข้อมูลการศึกษายืนยันเนาะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากที่มีวิตามินและธาตุต่างๆโดยเฉพาะวิตามินซีค่อนข้างเด่นนะคะ
1: คร
2: ับ ก็ใครที่จะป่วยก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ต้องการสมุนไพรตัวหนึ่งราคาไม่แพงหาไม่ยากนะคะเพื่อบำรุงสุขภาพทานได้ในทุกๆวันตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะ
1: ถ้าไม่ยุ่งยากก็อภัยภูเบศของเราก็มียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรไม่ใส่น้ำตาล
2: ใช่มีทั้งรูปแบบ
1: ยาอมเป็นเม็ดก็มีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นเม็ดก็มีเลือกเอา
2: ชาวปราจีนบุรีอะค่ะถ้าใครที่มาตรวจโรงพยาบาลไอก็จะได้เป็นยาแก้ไอมะขามป้อมไปนี่แหละค่ะแต่ถ้าใครไม่ใช่ชาวปราจีนบุรีก็หาซื้อได้ไม่ยากค่ะตามร้านขายยาใหญ่ๆมีหมดค่ะลองสอบถามกันดูได้ค่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ใช่ไหม
2: ค่ะประมาณนี้ค่ะข้อมูลที
1: ่ได้อันให้อาจารย์บีพักเลยนะครับให้อาจารย์บีพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังก็ได้เปิดสปอร์ตชุดหนึ่งหลังจบสปอร์ตแล้วอ้าวผู้ฟังที่ฟังอยู่ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะยังอยากจะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะยุกยาต่างๆหรือว่ารวมทั้งผลิตภัณฑ์ภัยภูมิเบรกของเราอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามานะเบอร์เดิมครับ022763888จำได้นะเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับ022763888เลข83ตัวหลังเบรกนะครับโทรเข้ามาได้ครับ
3: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยผู้เบ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์พลอย The Voice แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำ Paradox คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
7: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
8: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรทุกตัวเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอด

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: โทรจากไหนครับ
1: โทรจากสระบุรีจ้า
0: สระบุรีนะเชิญเชิญครับคุยกับอาจารย์บีได้เลยครับเชิญครับ
1: ค่ะจะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เขาถามว่ามะขามป้อมจะควรเป็นโรคไตทานได้ไหมคะ
2: โอ้คำถามนี้คุณผู้ฟังที่เป็นโรคไตเนี่ยน่าจะสงสัยเยอะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินข้อมูลทั้งควรทานแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
2: ต้องเคลียร์อย่างนี้ก่อนว่าวิตมะขามป้อมวิตามินซีสูงจริงแต่ว่ามีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคไตแต่ต้องเป็นไตระยะ3ขึ้นไปหรือว่าผู้ที่ฟอกไตอ่ะเนี่ยก็คือต้องควรระวังเพราะว่าเขามีโพแทสเซียมสูงค่ะตัวมะขามป้อมแต่ถ้าเป็นไตระยะ1 2หรือว่าไตเสื่อมตามอายุนั้นทานได้ปกติเลยช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องปกป้องเซลล์ในที่ไตด้วยซ้ำดังนั้นต้องดูก่อนว่าเราอยู่ระยะไหนอยู่ป่วยไตกลุ่ม
1: ถ้าระยะ3ระยะ4หรือว่าคุณหมอบางครั้งก็บอกว่าไตเสื่อมตามอายุแล้วแบบทานได้ไหมจ๊ะ
2: สรุปคุณหมอบอกเสื่อมตามอายุหรือว่าเราเป็นไตระยะ3และ4นะคะเพราะว่ามันต้องแยกกันให้ชัดเจนคือถ้าเราสูงอายุแล้วเนี่ยไตเราก็ทำงานลดลงเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเป็นตามปกติเหมือนเวลาที่เรี่ยวแรงเราลดลงกล้ามเนื้อเราลดลงเมื่อเราอายุสูงขึ้นเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วไม่มียาโรคไตทานไม่ได้ต้องกินยาประจำไม่ต้องฟอกไตอันนั้นทานได้แต่ถ้าคนที่เป็นไตระยะ3ขึ้นไปมียาที่ช่วยลดชะลอการเสื่อมของไตทานอยู่ประจำแล้วก็ต้องฟอกไตเนี่ยถ้าเป็นคนไข้กลุ่มนี้ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานที่เป็นพวกสารสกัดหรือว่าน้ำคั้นมะขามป้อมเข้มข้นนั้นต้องระวังค่ะแต่ถ้ากินเป็นพวกผลไม้นานๆครั้งทานได้ปกติเลยคือระวังโพแทสเซียมในมะขามป้อมแค่นั้นนะคะวิตามินซีเนี่ยดีทานได้แต่โพแทสเซียมจะทำให้ไตทำงานหนักได้มากขึ้น
1: อ๋อค่ะคือป้าเนี่ยไปหาหมอบอกว่าโอ้เป็นระยะ3แล้วเนี่ยแล้วให้เรามาลดเค็มลดอะไรก็แล้วก็ทำตามคุณหมอสั่งพอไปทีก็โอ้แล้วดีขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ต่อตามอายุบางครั้งก็บอกว่าเจาะเลือดดูแล้วเสื่อมตามอายุบางครั้งก็บอกว่าอยากจะ4แล้วนะคือแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน3เดือนต่อครั้ง
2: ค่ะแสดงว่าค่ายังไม่ได้ค่าของเสียที่ไตยังไม่ได้สูงมากถ้าเจาะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเราดูแลไตดีหมายถึงว่าทานอาหารดีหลากหลายดื่มน้ำมากพอก็จะทำให้ค่าไตเนี่ยดีแต่ถ้าเราขาดน้ำหรือว่าไปทานพวกสมุนไพรอาหารเสริมมากๆหรือดื่มน้ำน้อยก็จะส่งผลทำให้เขาเรียกว่าค่าของเสียของไตเพิ่มมากขึ้นได้ดังนั้นก็ต้องดูว่าถ้าคุณป้าทานเป็นรูปแบบผลไม้หมายถึงว่าสมุนไพรทานเป็นครั้งคราวเนี่ยทานได
1: ้
2: ค่ะแต่ถ้าทานเป็นน้ำคั้นทานทุกวันเลยอันนี้ไม่แนะนำ
1: ไม่ใช่ทีนี้ถามว่าโรคไตนี้ไม่มียารักษาใช่ไหมคะ
2: โรคไตยาที่ทำให้ไตดีขึ้นเนี่ยไม่มีแต่บำรุงถ้าจะพูดว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นยาที่ใช้ชะลอการเสื่อมของไตมีค่ะแล้วก็ยาที่บำรุงไตมีแต่บำรุงก็คือก็ต้องเป็นไตที่ยังไม่ได้เสื่อมจนเกินไปหมายถึงว่าเป็นระยะต้นบำรุงได้ช่วยชะลอแต่ถ้าเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วที่ต้องฟอกไตและการรักษาจะเป็นการชะลอไม่ให้เสื่อมไปมากกว่าเดิมจะทำให้ไตที่มันเสื่อมไปแล้วฟื้นกลับมาเป็นปกติเลยเป็นเหมือนแบบไตระยะต้นๆใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้
1: ไม่ได
2: ้ค่ะ
1: ทีนี้ก็เคยถามคุณหมอที่ไปพบ3เดือนครั้งว่าถ้าดูในทีวีที่เขาบอกว่าแก้ไตบำรุงไตอะไรอย่างนั้นไปกับซื้อยาอย่างนั้นมันกินได้ไหมเมื่อคุณหมอไม่สั่งเลยเขาบอกว่าอันนั้นเป็นการค้าไม่ควรกินแต่

0: จะถาม
1: หรือไม่คะ
0: ต้องดูเป็นตัวๆไปค่ะโดยส่วนมากนะคะพวกชาแล้วก็สมุนไพรเนี่ยก็จะมีการกำจัดออกจากร่างกายผ่านทางตับหรือไม่ก็ไตดังนั้นถ้าเราทานสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเหมือนอย่างมะขามป้อมนี่แหละรู้ว่าดีแต่มันก็อาจจะมีบางสารสำคัญที่มันไม่ดีแล้วก็ทำให้ไตทำงานหนักได้เช่นเดียวกันดังนั้นการทานอาหารให้หลากหลายจะช่วยบำรุงแล้วก็ดีกว่ากับไตมากกว่าที่เราไปหาอะไรที่บำรุงไตโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเงี้ยค่ะคือเราหวังที่จะทำให้ไตดีขึ้นแหละแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีสารบางตัวที่ทำให้ไตทำงานหนักก็ยิ่งเป็นผลเสียเข้าไปอีกค่ะดังนั้นเป็นปกติเลยคุณหมอทุกโรงพยาบาลทุกที่เภสัชกรหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์จะไม่ค่อยแนะนำให้ไปหาพวกสมุนไพรหรือตัวช่วยเสริมอื่นๆเพราะส่วนมากจะเพิ่มการทำงานของไตให้หนักมากขึ้น
1: จ้า
0: ค่ะกินเน้นทานผลไม้ผลหมากรากสีอะไรเงี้ย
1: คือผักกินเกลือกินทีนึงอะไรนี่ไม่เป็นไร
0: ใช่ค่ะแต่เกลือก็ไม่ดีกับไตอีกนะคะถ้าทานให้ดีที่สุดก็ต้องทานเป็นผลสด
1: ผลสดแต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: มันฝาดมากเลยมันก็ยากลำบากเหมือนกันแล้วถ้าเราดองแล้วอันหนึ่งคืนอันดองเกลือหนึ่งคืนหรือสองคืนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็มาล้างออกให้มันลดความขมนี้ได้ไหมคะ
0: ได้แต่แนะนำเป็นวิธีแช่เกลือดีกว่าถ้ายิ่งดองเกลือก็จะยิ่งซึมเข้าไปในเนื้อมะขามป้อมก็ได้โซเดียมไปอีกโซเดียมเค็มก็ไตไม่ดี
2: ใช่เพราะว่ามันต้องเค็มกับไตมันแสลงกัน
0: ไม่ถูกกันใช่ค่ะไม่ถูก
1: ถ้าดองคืนแช่เกลือคืนเดียวนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
2: เป็นครับ
0: ใช่ค่ะ
2: รสดีที่สุดไม่จะไปยุ่งกับเกลือดีที่สุดครับ
1: ต้มน้ำลวกเลยต้มน้ำลวกทิ้งเลยฆ่าเชื้อเลยค
0: ่ะถ้าผ่านเป็นน้ำเกลือคืนนึงแช่ถ้าหมายถึงแช่ก็พอได้อยู่ค่ะแต่เราต้องไม่ทานทุกวันอ่ะต้องทานนานๆครั้งแต่ถ้าคนที่เป็นโรคไตก็ไม่แนะนำ
2: ทานสดเลย
0: ทานสดดีกว่า
2: ทานสดไปเลยค่อยๆเล็มๆไปเดี๋ยวมันก็ชิน
0: ค่ะหรือแช่เป็นน้ำผึ้งอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีกว่า
2: จะดีกว่าใช่ครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยคร
2: ับ โชคดีครับโชคดีครับอ้าวสายอีกได้อีกสักหนึ่งท่านมาท่านที่รออยู่ครับรออยู่แล้วอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมมาเลยครับรีบโทรเลยครับได้อีกหนึ่งท่านนะติดแล้วครับถามอาจารย์บีได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยายเรียนถามว่าถ้าเผื่อเราเอามะขามป้อมแบบนี้กินยากอะแล้วดองน้ำผึ้งเนี้ยสักกี่วันสัก2อาทิตย์แล้วค่อยมาทานเนี่ยจะได้ไหมคุณสมบัติที่ว่าอะไรมันจะลดลงไหมคะ
0: อ๋อมะขามป้อมดองน้ำผึ้งยิ่งนานก็จะยิ่งอร่อยนะคะเพียงแต่ว่าปริมาณของวิตามินโดยเฉพาะวิตามินซีก็จะค่อยๆลดลงไปเพราะว่าจะมีวิตามินซีมากในผลสดแต่ถ้าเราไปดองหรือแช่อิ่มเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มันจะลดลงค่ะก็จะมีบางสารที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้เช่นพวกเหล็กหรือว่าพวกแคลเซียมที่เกิดจากการดองมันก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วก็จะให้พวกคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลอะไรเงี้ยมากขึ้นค่ะถ้า
3: ลดโพแทสเซียมได้ด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดเราดองสัก2อาทิตย์นะคะแล้วค่อยทานนะคะ
0: อ๋อหมายถึงว่าไม่ต้องการโพแทสเซียมเหรอคะถ้าไม่ใช่คนโรคไตเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับโพแทสเซียมนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นโรคไตก็ปริมาณลดลงกว่าผลสดค่ะถ้าเราดองหรือแช่อิ่มแต่ก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังต้องระวังเช่นเดียวกันถ้าคนที่เป็นโรคไตน่ะ
3: อ๋อมันก็ได้ถ้าเกิดเราดองน้ำผึ้งเนี่ย2อาทิตย์นี้ก็ได้แคลเซียมกับเหล็กด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่คือแคลเซียมกับเหล็กมีอยู่แล้วค่ะถ้าดองเนี่ยกระบวนการดองหรือแช่อิ่มเนี่ยข้อมูลจากที่มีอะค่ะมันเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่พวกวิตามินซีอะไรเงี้ยต่างๆวิตามินเอเนี่ยมันลดลงค่ะวิตามินบีลดลงค่ะลดลงหลายตัวอยู่มีเพิ่มขึ้นอยู่แค่หลักๆก็คือที่มีข้อมูลเนี่ยเป็นเหล็กกับแคลเซียมดังนั้นกินสดดีกว่าแต่ถ้ามีเยอะกินไม่ทานไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องการแบบเก็บไว้นานๆดองก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ยังคงคุณค่าอาหารไว้เพียงแต่ว่าวิตามินต่างๆลดลงส่วนมากลดลงเลยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคเคลียร์นะครับ อ่ะเรียบร้อยคงได้สายสุดท้ายนะครับขอบคุณอาจารย์บีมากครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
2: โอเคครับอ่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเนาะเอาไปเที่ยวสวนเพตรากันนะครับสวนเพตราอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะฮะเขาเปิดให้เข้าชมรู้สึกหมอประพจน์บอกว่าเข้าชมฟรีด้วยนะถ้าจำไม่ผิดให้เข้าชมฟรีนะครับอยู่ที่สนามชัยเขตนะจังหวัดฉะเชิงเทรานะมีดอกกระเจียวบานเรียบร้อยแล้วตอนนี้บานแล้วหลายสายพันธุ์เลยนะหลายสีด้วยนะครับอยู่ไม่ไกลนะฮะสวนเพตาก็ในแมปก็มีสามารถเซิร์ชไปที่ Google Map ได้นะครับสวนเพตาเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูนิดหนึ่งนะสวนเพตาสนามชัยเขตฉะเชิงเทรานะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพียง4รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
11: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่า ผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แม้ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
12: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีตามกฎหมายบัญชีม้าพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดนอกจากนี้กระทรวงยังเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้เปิดทางให้สำนักงานปปง.คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษเมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา2นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาตาข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมส์อาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีคอนซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดคันไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่า เดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้ อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาท เราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไง เราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันที่เวลาผมไปทำงานเนี่ยฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผ
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันหนึ่งซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้วันนี้ก็นำเสนอธรรมสมาทานสูตรคือวิธีการข้อปฏิบัติที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าทุกคนบวงก็รักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากที่จะได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องการให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่ให้มันลดลงต้องการสิ่งที่จะน่าใคร่พอใจมีความสุขให้มันดีขึ้นมีเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ควรที่จะนำธรรมะไปปฏิบัติให้มันดีให้มันได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีธรรมะสมาทานที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าพอใจนั้นจะลดลงนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายถามไล่เลียงเพื่อให้ใกล้กรวนก็ว่าทำไมเมื่อคนที่เขารักสุขเกลียดทุกข์ทำไมถึงบางทีมีทุกข์เพิ่มแต่สุขลดลงท่านจึงแยกแยะการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไว้อยู่สี่รูปแบบด้วยกันท่านผู้ฟังในพระสูตรทั้งสูตรเล็กและสูตรใหญ่คือจุลธรรมสมาทานและมหาธรรมสมาทานเป็นเรื่องสั้นกับเรื่องยาวนั่นเองมีนัยยะรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่หัวข้อเดียวกันคือธรรมสมาทานในสูตรเล็กได้อธิบายถึงการที่มีทุกข์ต่อไปในอนาคตปัจจุบันอาจจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นคือคนที่ไปในสุดโต่งทั้งสองข้างคือข้างหนึ่งไปในทางเผลอเพลินอิ่มเอิบดื่มดำอยู่ในทางกามอีกข้างหนึ่งก็เป็นการทรมานตนเองให้ลำบากทั้งสองทางนี้ทางหนึ่งก็สุขทางหนึ่งก็ทุกข์แต่มันจะเป็นทางตันที่มีทุกข์ต่อไปแต่สำหรับทางสายกลางที่จะเป็นทางออกให้เกิดสุขในโลกสวรรค์ต่อไปบางครั้งทำมันก็อาจจะมีทุกข์บ้างอาจจะมีสุขบ้างทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้อธิบายยกอุปมาเปรียบเทียบไว้อยู่ในสูตรยาวคือสูตรใหญ่มหาธรรมสมาทานในตอนท้ายๆของพระสูตรนั้นผู้ฟังจะมีอุปมาอุปไมยอยู่4ข้อที่น่าสนใจมากส่วนในตอนต้นของมหาธรรมสมาทานก็เป็นเรื่องที่ให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าเพียงแค่รู้แล้วยังไม่นำไปใช้นั่นคือยังไม่ใช่คือบางคนก็ไม่รู้ด้วยจะไปใช้ให้ถูกได้อย่างไรก็ต้องรู้ซะก่อนรู้แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ควรทำอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำความรู้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือจึงเริ่มมีการนำไปใช้แล้วเริ่มมีการทำเริ่มมีการปฏิบัตินั่นคือการสมาทานนั่นเองสมาทานหมายถึงการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ควรทำแล้วนี่แหละมันจะเป็นตัวใ
กิดสิ่งที่ไม่น่าพอใจขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้คือมีอวิชชาซึ่งมีอุปมาในความเข้าใจผิดของเทวดาที่คิดว่าผลนุ่มๆของวัชพืชที่เกิดขึ้นที่ต้นไม้มันจะไม่ได้น่าจะต้องมาเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้นทำให้ต้นไม้ทั้งต้นนั้นคว่ำลงไปได้อย่าเข้าใจผิดคือมีอวิชชาคือมีโมหะแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือมีปัญญามีความรู้นั่นเองก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กชูละธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่468มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะคือนำธรรมะมาปฏิบัติ4ประการเหล่านี้มีอยู่ก็การสมาทานธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือ1การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต2การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและ 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตต่อไปในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้มีความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุขของเถาหย่านทรายคือหมามุ่ยจะพึ่งแตกในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเตาย่านสายนั้นจะพึ่งตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้งเ
พวกอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาลานั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเต่าย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างกวางเนื้อทรายอาจจะเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจจะไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจจะกัดกินบ้างหรือก็ไม่สามารถงอกขึ้นบ้างแต่เมล็ดพืชแห่งเต่าย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่ได้กลืนกินเนื้อก็ไม่ได้เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ได้ไหม้ทำลายพวกคนทำงานในป่าก็ไม่ตอนขึ้นปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปผูกเมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถาย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละก็เทวดาที่สิงอยู่ต้นสาลานั้นจึงกล่าวว่าก็ทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเต่าย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้ก็เต่าย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้ก็แต่เต่าย่านทรายนั้นเมื่อเล็กและอ่อนมีย่านห้อยอยู่มีสัมผัสนั้นนำความสุขมาให้เถาย่านสายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงเข้าใจอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บสาบเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งเต่าย่านทรายเป็นเหตุก็นี้แม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้ในกามทั้งหลายก็แต่อันที่จริงการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้เป็นความสุขเขาย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายแล้วหลังจากตายไปก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดแล้วนั้นจึงได้มีความคิดกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าก็สมณพราหมณ์พวกนั้น
เมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายกันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือปริพาชกบางคนในโลกนี้เป็นอเจลกะคือประพฤติเปลือยกายเป็นผู้ไม่มีมารยาทเปลี่ยมือเขาเชิญไปที่รับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากปาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมต้นไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่คนนัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำจนถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำหรือยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจ็ดใบบางกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริพาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารหรือบริโภคผลไม้ที่หล่นเองยังชีพอยู่ปริพาชกนั้นนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้ากากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนน้ำคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามและถือการลงอาบน้ำวันละสามครั้งถือการย่างและการอกกายหลายรูปแบบเช่นนี้ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้
เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเนื่องจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะนี้แหละเรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และเพราะปีติจางกลายไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมานี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลธรรมะสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่มหาธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่473มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ในเขตกรุงสาวัตถีในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึงเจริญยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้แต่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจกลับเจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกลับเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจเหตุในข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคถึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ที่ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้จักเสพธรรมะที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควรเสพคบธรรมะที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเป็นไรเพราะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษรู้จักธรรมะที่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบรู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพเสพธรรมะที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบเม
เมื่อไม่เสพธรรมะที่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกรู้ถูกต้องแล้วภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่สี่ประการอย่างไรคือหนึ่งการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักธรรมะสมาทานเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมะไม่ละเว้นแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปคนนั้นเพราะไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องส่วนบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมะนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมะนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมะนั้นเมื่อดำดังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมะนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง
ก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเขามีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้เป็นทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนี้แล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบัน
และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็ธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์จึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขามีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้าง
จึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยและเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขากลับเสวยทุกโทมนัสก็มีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่มีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบก็เพราะการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำเท็จส่อเสียดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากไม่เป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบเพราะการเว้นขาดจากการไม่เพ่งเล็งไม่คิดปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบัน
และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้าหน้าที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีทั้งกลิ่นและรสและครั้นท่านดื่มแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็บุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมดื่มไม่ได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสได้เลยครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำหวาน1ภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขา

ไม่ได้พิจารณาน้ำหวานภาชนะนั้นแล้วหยิบขึ้นดื่มมิได้วางน้ำหวานนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็นั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะนี้ที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะที่ผสมด้วยยาต่างๆบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญก็น้ำมูดเน่านี้ผสมด้วยยาต่างๆถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้แต่ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มไม่ได้วางน้ำมูดนั้นไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มแล้วก็มีสุขคือหายจากโรคได้แม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงเขาแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มอยู่พอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางยานั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในการฤดูศาสตร์ซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าแม้ฉันใดการสมาทานธรรมนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละมหาธรรมสมาทานว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรใหญ่จบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลธรรมสมาทานสูตรและมหาธรรมสมาทานสูตรในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถ

0: ตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จนบ่อน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางกว่า20ล้านคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมค้นหาชี้เป้าประสานงานและส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือให้ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ยังระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางที่ประสบผลสำเร็จจึงขยายเครือข่ายสู่ภาคีองค์กรศาสนาอิ สลามเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่เฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2ลาวตาโรมาร์ติเนสโขกประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปุริมภสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ16กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสุวิศสมนัทช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้กับข่าวยามเช้าวันนี้วันที่16นะคุณ
1: ใช่ค่ะคุณจะ
0: เป็นความหวังใช่มั้ย
1: อ๋อถูกต้องค่ะเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใครที่วันนี้นะคะเดินทางก็ดูสภาพอากาศด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางน้ำปัดวิทยุนะคะเรามีทางระบบ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM สามารถไปรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้ละค่ะที่รับสัญญาณใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะคุณน้อยคะ
0: ใช่แล้วนะคะทักทายกันมาวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศเตือนอะไรออกมาแต่ว่าภาพรวมประเทศไทยก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นโฆษกกรมอุตุด้วยนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีท่านบอกว่าตอนนี้ทั่วไทยช่วงนี้ฝนลดลงนะคะแล้วก็แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็แนวรับลมมรสุมตะวันตกพร้อมกับเตือนทางชาวเรือสัปดาห์หน้าต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะพอดูในวันนี้เนี่ยทั่วไทยฝน 40% ของพื้นที่แต่จะมีภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงท่านโฆษกกรมอุตุบอกว่ากรุงเทพเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกตอนเย็นฝนราชการ
1: ฝนราชการกลับมาแล้วนะคะ
0: ทำงานช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นเวลาเลิกงานนะคะแล้วก็แนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องพายุเข้ามากระทบโดยตรงค่ะทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในระยะ 2-3 วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องตามดูการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนีโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกตินะคะก็เลยส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็รุนแรงขึ้นซึ่งพายุดังกล่าวก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์แล้วก็จีนตอนใต้จะส่งผลกระทบโดยอ้อมนะคะนะคะต่อบ้านเราทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นคาดว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณห่างฝั่งอาจจะสูงถึง4เมตรทางกรมอุตุก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเอลนีโญแล้วนะคะทำให้ฝนนั้นเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือผันผวน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็มีฝนเยอะฝนน้อยแต่ว่าฝนเนี่ยตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคุณบางทีเนี่ยดินแดงตกแต่ว่าห้วยขวางไม่ตกก็มีข้ามไปฝั่งนู้นตก
0: ตก
1: ฝั่งนู้นก็ไม่ตกก็มีนะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่
0: ะ
1: ในการที่จะไปดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะตอนนี้ท่านก็ได้มีการสั่งการไปให้กรมทรัพยากรน้ำติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญนี่แหละค่ะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะวันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็แต่ละสัปดาห์ด้วยค่ะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนแบบนี้ก็จะส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงบ้างในบางพื้นที่นะคะในขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักเหมือนที่คุณน้อยบอกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในแหล่งที่เจอน้ำฝนตกซ้ำซากคือมีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ต้องมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะตอนนี้ก็ได้ระดมสภากำลังแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงบุคลากรค่ะลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเพื่อให้มีน้ำในการน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็เสริมความพร้อมในการรับมือทั้งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยด้วยค่ะ ส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคุณธีระชุนบุญสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมทรัพยากรน้ำเองก็มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งแล้วก็ภาวะน้ำท่วมในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อรองรับผลกระทบจากเอลนีโญนี่แหละค่ะทำให้สถานการณ์ฝนนั้นมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็มีการทำงานเชิงรุกค่ะนำนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเพื่อในภาพรวมก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ออกมาระบุนะคะ
1: ค่ะ
0: ถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้านี้แหละนะคะสิงหาคมนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าเลยค่ะซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วเบื้องต้นก็มองว่าตอนนี้ไทยเรามีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในส่วนของพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นทุเรียนบางที่เนี่ยท่านบอกว่าบางระยะเนี่ยการเจริญเติบโตก็มีความต้องการใช้น้ำสูงนะคะบางจุดก็ตอนนี้คือเขาอยู่ช่วงปลายๆแล้วก็มีนะคะสำหรับทุเรียนแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านก็จะมีการประเมินสถานการณ์จากหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบตลอดว่ามีน้ำเพียงพอแค่ไหนอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรด้วยค่ะ
1: ค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะในช่วงที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้บอกว่าขออภัยค่ะขอให้ประชาชนนั้นรับมือโรคหน้าฝนด้วยค่ะคุณน้อง
0: ใช่แล้วนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีจะได้ลดการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าพอลดป่วยลดเจ็บลดไข้แล้วนะคะลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝนด้วยนะคะทางด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และคณะจากกรมควบคุมโรคมีการแถลงข่าวนะคะเมื่อวานหน้าฝนใส่ใจป้องกันไว้ห่างไกลโรคภัยสุขภาพซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนนะคะสำหรับในช่วงเดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้เลือดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 แล้วก็โรคอาหารเป็นพิษซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ท่านบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 200,000 กว่ารายตอนนี
1: ้
0: มีเสียชีวิตด้วยนะคะ22รายแล้วก็แนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกก็เจอคนป่วยเยอะเหมือนกันนะคะสะสม 13,000 รายนี่เสียชีวิต19รายนะ
1: โอ้ค่ะ
0: คือไข้เลือดอ่อนดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยโอ้สูงนะเพราะว่าอย่างไข้หวัดใหญ่คนป่วย 200,000 เสียชีวิต22ราย
1: ค่ะ
0: แต่ไข้เลือดออกป่วยสะสม 13,000 รายแต่เสียชีวิต19รายน
1: ะ
0: แต่ยังไงก็ตามจำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันแล้วก็ถ้ามีไข้สูงหรืออาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์นะคะให้ไปหาหมอทันทีแล้วก็ขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับด้วยอันนี้จากการทานเนื้อหมูดิบ
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ต้องระวังโรคไข้ฉี่หนูด้วยนะคะโรคเมลิออยด์โดซิสนะคะโรคเมลิออยด์ด้วยใครที่ลุยน้ำสัมผัสดินอันนี้ต้องระวังนะคะแนะนำให้สวมรองเท้าบูทอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งแล้วก็เฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ดูแลด้วยนะลูกหลานเรื่องของการจมน้ำแอบอาจจะแอบไปเล่นน้ำและบางทีว่ายน้ำไม่แข็งอะค่ะไปช่วยกันแล้วอาจจะทำให้จมน้ำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันรณรงค์ในวันป้องกันการจมน้ำโลกวันตับอักเสบโลกแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะเดือนสัปดาห์หน้าวันที่30กรกฎาคมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วง อาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหยุดยาวเลยนะคะพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ค่ะใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เสียงนี้ฉันเริ่มไปขออภัยด้วยคือพอช่วงใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษาหลายคนก็อาจจะถือโอกาสนี้แหละค่ะคุณน้อง
0: ค่ะ
1: เลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแต่ว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ได้นะคะลดเลิกตั้งแต่ช่วงนี้นะคะเพื่อสุขภาพของท่านด้วยค่ะไปติดตามของเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะตอนนี้นะคะท่านก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านก็เดินทางต่างประเทศบ่อยเหมือนกันเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้างแล้วก็ดูเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ท่านก็บอกว่าก็ท่านเองเนี่ยจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าจะไปติดตามความคืบหน้าคดีการทุจริตการสอบข้าราชการที่มีการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะพร้อมกับเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็ย้ำเลยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นที่มีขึ้นประจำปี2568นะคะโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะท่านนายกบอกว่าท่านเองเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23นี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับการรับราชการค่ะจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะแล้วเสร็จค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าพบการทุจริตหรือว่าเปิดเผยข้อสอบจนกระทบกับความสุจริตการสอบนั้นอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายด้วยและผู้ที่ทำผิดก็จะต้องรับผิดชอบค่ะสำหรับคดีนี้เตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่มีการประชุมในวันที่23นะคะเพื่อดำเนินการติดตามทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าเอาจริงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะท่านก็ตามมาตลอดแล้วก็ให้ทางมหาดไทยให้ทางคณะกรรมการดำเนินการนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็ออกมาระบุว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายตอนนี
1: ้
0: นะคะปปช.ก็ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วถ้าเจอผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะขยายผลตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจจับขออภัยค่ะตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบอย่างผิดปกตินะคะจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจก็เข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายใน24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทีนี้ทางด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะมีมติส่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบการสอบผิดปกติ 5,814 รายโดยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางเนี่ย23กรกฎาคมอย่างที
1: ่
0: คุณกบบอกไว้นะคะด้านปปช.ก็เตรียมเรียกข้อมูลสอบเพิ่มเติมมีการแนะนำชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารายชื่อผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นคือพบคะแนนผิดปกติเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือคะแนนมีความห่างชัดเจนแล้วก็ถูกปรับขึ้นมาจำนวน 3,000 กว่ารายกลุ่มที่2เนี่ยคะแนนดีแต่มีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,000 กว่ารายอีก
1: ะ
0: นะคะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่คะแนนห่างแค่1คะแนนและคนที่นะคะคนที่แผ่นเอกสารไม่มีความชัดเจนอีกประมาณ400ราย
1: ะ
0: นะคะรวม3กลุ่มนี้ 5,814 รายจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับคณะกรรมการกลางนะคะพิจารณาเพิกถอนการบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปตามข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานแล้วก็อย่างที่ย้ำกันจะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะนำเรื่องนะคะขึ้นต่อท่านเลขาปปช.นะคะเพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะไต่สวนที่ตั้งขึ้นนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นข้อเท็จจริงโดยจะเร่งรัดแล้วก็ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยส่วนเอกสารกระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นที่อยู่ในการดูแลของปปช.ตอนนี้ก็เร่งรัดตรวจสอบเช่นกันค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของคุณวันชัยจันพรนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลางค่ะในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่ง 5,800 114รายชื่อนี้นะคะที่มีผลคะแนนผิดปกติเนี่ยให้ปปช.พิสูจน์ค่ะเพื่อตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงนะคะพร้อมย้ำว่าทำตาม TOR โยนคู่สัญญาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณน้อยตอนนี้ก็เดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนค่ะกรณีที่ได้มีการรับรองบุตรผิดกฎหมายซึ่งเป็นกระแสในการติดตามข่าวสารในโลกโซเชียลด้วยในขณะนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบเคสที่น่าสงสัย200รายค่ะคุณน้อยไม่ใช่น้อยเลยนะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน17กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับให้เด็กชาวจีนนะคะรับรองบุตรเด็กให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบนั้นปรากฏว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเนี่ยต่อเนื่องที่จะต้องปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์นี้ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อทั้งพ่อแม่นะคะของเด็กด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนค่ะจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลนั้นยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นมีความผิดนะแต่เพียงแค่ว่าเป็นการหาความร่วมมือนะคะในการที่จะตรวจสอบว่ามีการกระทําผิดโดยเจตนาหรือเปล่าแล้วก็มีโทษนะคะถ้าหากว่ามีความผิดจริงเนี่ยมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ด้วยมาตรา37มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะหรืออาจจะปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบแล้วเนี่ย2แห่งค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยแห่งแรกเนี่ยพบว่าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ว่าน่าสงสัยนะทั้งหมดเนี่ย196เคสค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่17คือวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่อไปซึ่งถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบหรือว่าตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานงานให้ทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยดำเนินการต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของที่ข่าวออกมาพูดกันก็คือเรื่องพ่อทิพย์นะคะพ่อทิพย์นี่แหละนะคะทางกรุงเทพมหานครก็สั่งลุยค่ะทั้ง50เขตเพื่อที่จะสกัดกั้นการทุจริตเรื่องนี้สำหรับพ่อทิพย์นี้ที่ออกสู่ปฏิบัติไทยให้ลูกที่เป็นต่างด้าวนะคะตอนนี้จะมีมาตรการเข้มขึ้นมาทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านทะเบียนด้านการจดทะเบียนสมรสนะคะ
1: ค่ะ
0: ด้านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการกำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตในที่ประชุมนะคะครั้งที่7ที่ผ่านมาสำหรับการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งจากกรณีที่สื่อมวลชนค่ะนำเสนอข่าวการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหลังไปตรวจพบการทุจริตแจ้งเกิดแล้วก็ออกสูติบัตรสัญชาติไทยให้กับบุตรที่มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งเป็นเท็จนะคะก็คือไม่จริงปลอมกรณีพ่อทิพย์ซึ่งก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนะคะท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดถ้ามีการจดสูติบัตรทุกครั้งนะคะเวลามีการจดสูติบัตรทุกครั้งเนี่ยต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดนอกจากตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วยังต้องมีวิจารณญาณหรือความเป็นไปได้เนี่ยนะคะประกอบการพิจารณาเพื่อให้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่คือตอนนี้มีหลากหลายวิธีมากมายในตอนนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าบอกว่ามีการออกมาตรการเร่งด่วนแล้วก็สั่งการในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบคือตอนนี้ตรวจไปแล้วเนี่ย31เขตตั้งแต่7มิถุนายนขออภัยค่ะตั้งแต่2มิถุนายนถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาสั่งปูพรมตรวจย้อนหลังอีก
1: ค่ะ
0: ย้อนหลังกันไปเลยตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาปี2560นะคะคือเอกสารต้องอยู่แน่นอนก็สั่งตรวจสอบเลยนะคะแล้วก็มาตรการคุมเข้มมาตรการจดทะเบียนสมรสอำพรางกับชาวต่างชาตินะคะอันนี้ก็นะคะเป็นการดำเนินการมาตรการเข้มแล้วก็ นี่สามารถตรวจสอบบางท่านบอกสามารถตรวจสอบเรื่องของการเป็นนอมินีได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนคนไทยนะอย่าไปเห็นแต่สินรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะมีสินจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าเอาที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันไม่คุ้มกับเราเลย
0: ใช่แล้วนะคะยังมีหลากหลายประเด็นนะคะข่าวสารของเราโดยเฉพาะสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะสำนักงานเขตจตุจักรออกมารายงานเพิ่มเติมแล้วว่ารวมยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้32รายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆออกมาด้วยนะคะรวมไปถึงทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้สนับสนุนค่าที่พักครึ่งหนึ่งเลยนะ 50% สูงสุดถึง 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์พร้อมกับคูปองด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเป็นเรื่องค่าไฟยังไม่ขึ้นนะกระทรวงพลังงานก็ออกมาระบุว่ายังไม่ขึ้นค่าไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลากหลายประเด็นข่าวรออยู่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะคืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังต่อไปนี้ครับ ประการที่1คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมทั้งได้เห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะประการที่2คือเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นประการที่3คือเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนครับพี่น้องครับวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับในฐานะครัวของโลกและกำลังต่อยอดจุดแข็งสู่เป้าหมายที่มันกว้างขึ้นนั่นก็คือการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งสามารถจัดหาอาหารผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้โดยเศรษฐกิจฮาลานถือเป็นเสาหลักสำคัญแล้วครับและประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนและก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพด้วยและยังมีภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกภาคการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยแล้วทางรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตัวย่อ SME ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆกันด้วยให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฮาลานระดับโลกโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลานจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดแล้วนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดสู่ความร่วมมือผู้ผลิตท้องถิ่นก็สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลได้พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนและครับบอกว่าให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีการจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วยืนยันว่าขยายผลเอาผิดถึงที่สุดไม่มีละเว้นแหละครับพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมการแถลงคดีกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568โดยมีขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันคือรายที่1นายพิชิตรายที่2นายวินและรายที่3นางสาวสัตพรในข้อหากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็ร่วมกันเปิดเผยความลับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำแหละครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้โปรดมั่นใจในการดำเนินคดีนี้บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดนั่นก็คือทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็วรวดเร็วและรวดเร็วทั้งการดำเนินคดีและการลงโทษทางวินัยกันด้วยส่วนการดำเนินคดีก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยครับทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนคดีนี้ยังต้องมีการขยายผลกันต่อไปหากใครที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดและเชื่อกันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังไงปรับเกณฑ์อะไรยังไงเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้ามาซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงคือย้ำนะครับว่าต้องเป็นผู้กลุ่มเปราะบางและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงจริงๆเท่านั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติประการที่2นั่นก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ประการที่3คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นี่แหละครับย้ำนะครับจะมีการประกาศผลการพิจารณาในการพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันครับ ผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อันนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569จะได้ฟังแล้วข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนกันไปเลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปรับบำนาญชราภาพใหม่ปรับยังไงเอ้าก็ต้องไปถามคณะรัฐมนตรีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เคาะสูตรแค่ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.จุดๆๆตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเข้ามาโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแค่ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้สะกดเรียงตัวคือ CARE ย่อมาจากดังต่อไปนี้ตัว C คือ Career ตัว A คือ Average ตัว R คือ Revenue ตัว E คือ Earnings ครับพี่น้องซึ่งสูตรแค่นี้ก็มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้แก่กองทุนประกันสังคมในระยะยาวกันด้วยโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างกันด้วยรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนก็ทำให้ผู้ประกันตนทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนในด้านของผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกแล้วก็ทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5ครับโดยร่างกฎกระทรวงอันนี้ก็กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเอ้าทบทวนยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันป้องกันอะไรครับก็ป้องกันอาชญากรรมเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยฟังแต่หัวคงไม่ชัดเจนว่ายังไงรายละเอียดตามผมมาครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมทั้งให้มีการปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศกันด้วยโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่นี้กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศอันได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตาและมาลดีฟครับพี่น้องก็ส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยการเจรจายกเว้นวีซ่าแชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มอริเชียสและเซเชลส์ได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันครับและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอะไรวัลใน3ประเทศอันได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียครับแล้วยังมีการยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรวัลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ที่ซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนก็จะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนด้วยกันโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ใดที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่ครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยกระดับการคัดกรองประวัติและก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับทำไมต้องมีการทบทวนมาตรการครั้งนี้นั่นก็คือว่าการทบทวนมาตรการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของด้านการประชาสัมพันธ์กันหน่อยก็ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตนี่แหละตีข้องร้องข่าวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติแล้วเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดังสายน้ำชะโลมใจไร้สำเนียงในการประชุมที่ชื่อว่า Media Corporation Forum of South and Southeast Asia 2026ณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานและไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยได้เน้นย้ำแล้วครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลนั้นต้องถ่ายทอดข้อเท็จจริงและสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราคุ้นหูกันแล้วว่า AI นี่แหละครับแล้วกรมประชาสัมพันธ์เองเขาก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI นี่แหละและเครื่องมือค้นหาระดับโลกต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเหมาะสมแหละครับ และนอกจากนี้ก็ได้ชื่นชมถึงความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันที่ชื่อว่า iSafe Hackathon ณนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify Application AI สำหรับตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time 2ภาษาด้วยกันครับซึ่งก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลกันด้วยและนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคอันได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียประการที่1ประการต่อไปการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีและประการที่3ประการสุดท้ายนั่นก็คือการร่วมกันกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อรับมือกับข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI นั่นเองครับพร้อมทั้งได้มีการผลักดันให้ประเทศในเอเชียร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยได้พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกกันแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดง

0: อาหารไทยที่มีคุณภาพอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% สมุนไพรและวัตถุดิบท้องถิ่นกันด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้แทนจากทั่วโลกได้มาสัมผัสอัตลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: ดีตาย
1: 6นาฬิกา55นาทีนะคะ
2: ช่วงท้ายของ
1: ข่าวยามเช้าโอ้โหแบบคุณบอกว่าถ้ารถแบบนี้ดีจะตายใช่ไหมภาษาชาวบ้านน่ะคือรถพลังงานโดยเฉพาะค่าน้ำมันนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมายืนยันแล้วนะว่าตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกนะคะขณะที่เห็นบอกว่ามีข่าวดีท่านรัฐมนตรีพลังงานคือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าเปิดเงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกคิดอัตราแค่3บาทต่อหน่วยนะคะอ่ะเรารอตามดูข่าวดีกันนะ
0: คุ
1: ณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะได้จัดเวทีวิชาการสงครามลับ BRN หมุดหมายที่จะไปให้ถึงโดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้กล่าวเปิดเวทีวิชาการที่หอประชุมวิทยาลัยกองทัพบกค่ะมีหน่วยงานทั้งภายในภายนอกของกอรมน.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการเวทีวิชาการนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานชั้นระดับได้พบปะและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะคะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและรับทราบปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันค่ะและเพื่อจัดทำชุดข้อมูลและชุดความคิดในการขับเคลื่อนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะในเวลา11นาฬิกาค่ะเชิญชวนนะคะไปติดตามชมบรรยากาศที่คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ค่ะซึ่งอยู่ที่บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะติดตามรับชมได้นะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ11นาฬิกาวันนี้นะคะรับชมกันได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับไม่ใช่ทุกช่องทางรับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะคะทางช่องทาง YouTube และ Facebook Live กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะส่วนน้องเนเน่รอยัลค่ะสอนน้องมหัศจรรย์ผู้สร้างพลังจากเสียงดนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องเกียรติคุณนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายชนรินทร์เกิดสมนะคะน้องเนเน่หรือจริงๆน้องชื่อน้องแพลวนะคะจริงๆบอกว่าแพลวเนี่ยออกเสียงยากก็เลยเน่เน่เน่เน่รอยัลนะ
0: คะ
1: ส่วนทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะรอติดตามนะคะความคืบหน้ากันต่อไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 7,256 อัตราเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง35ล้านคนสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมกับคูปองดิจิทัล500บาทค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรา

0: เรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี
1: ้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,814 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกกกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระ